0: บแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: อย่าองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสองโครงการสำคัญของกรมทางหลวงชนบทได้แก่สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงและสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจโดยต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งมีความสำคัญต่อทั้งระบบนิเวศเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชุมชนสำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรเชื่อมตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงคาดว่าจะลดระยะการเดินทางได้ประมาณ80กิโลเมตรจากเดิมราว2ชั่วโมงเหลือประมาณ15นาทีส่วนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ระยะทางประมาณ 2.24 กิโลเมตรจะช่วยลดปัญหาการรอแพขนานยนต์ในช่วงวันหยุดและเทศกาลจากเดิม 2-3 ชั่วโมงเหลือเวลาข้ามพื้นที่ประมาณ2นาทีเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้ารวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งนี้ทั้ง2โครงการคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
3: อิสมาอิล อัสซาร์ผู้เล่นตัวรุกริมเส้นทีมชาติเซเนกัลได้สร้างความไม่พอใจกับบรรดาแฟนบอลรวมถึงผู้บริหารทีมคริสตัลพาเลซแชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกซีซั่นที่ผ่านมาด้วยความพยายามกดดันทีมต้นสกัดให้ปล่อยตัวตนเองไปค้าแข่งร่วมกับหงแดงลิเวอร์พูลก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์จะปิดตัวลงในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้โดยนักเตะวัย28ปีซึ่งใช้การแสดงออกแบบอารยะขัดขืนด้วยการลบข้อความโพสต์และที่เกี่ยวข้องกับคริสตัลพาเลซออกจากอินสตาแกรมของตนเองขณะที่ยังเก็บโพสต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติเซเนกัลเอาไว้เหมือนเดิมซึ่งเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าซาต้องการอำลาทีมเซลเฮอร์สปาร์คอย่างมากที่สุดผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์แอตตันวิลล่าเปิดวิลล่าพาร์คแพ้อาร์เซนอลแชมป์เก่า 0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนโอซาซูน่าชนะเกตาเฟ่1-0บาร์เซโลน่าชนะรายโยบาเยเกโน5-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีเลเช่แพ้โรม่า0-4อัตลันต้าชนะโบโลญญา1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลาลีกาโปรตุเกสสปอร์ติ้งบราก้าชนะวิตอเรียกิมาไรส์1-0และเบนฟิก้าชนะเอสโตเรล2-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบแรกสเตฟานอสซิซิปัสนักเทนนิสมือ53ของโลกจากกรีซชนะอาร์เธอร์ฟิลด์ผู้แข่งชาวฝรั่งเศสมือ11ของโลกและเป็นมือ10ของรายการ 3-1 เซต 4-6 7-6 ไทเบรก 7-3 6-1 และ 6-4 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
4: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรกรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

กรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่วานนี้ติดตามความคืบหน้าขุดลอกตะกอนดินหน้าประตูระบายน้ำหน้าขวนคลองร.1เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำกำชับทุกหน่วยทำงานร่วมกันไม่แบ่งแยกกระทรวงวันนี้ครม.เตรียมอนุมัติหลักการการทำประกันอุทกภัยให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนเสนาธิการทหารบกเผยวงแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ราบรื่นหน่วยงานรัฐเตรียมสารต่อรับระมัดระวังประเมินการก่อเหตุช่วงวันชาติมาเลเซียวันก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมงานด้านส่งกำลังบำรุงกรมการสัตว์ทหารบกและหน่วยม้าส่งประจำพระองค์ติดตามความคืบหน้าการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์และการพัฒนายกระดับศักยภาพการดูแลสัตว์ทางทหารอุตุเตือนภาคเหนือและอีสานฝนตกหนักถึงหนักมาก 3-6 กันยายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกขอให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ระดมกำลังฟื้นฟูดูแลประชาชนพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังประสบอุทกภัยโตโยต้าลงทุนกว่า 9,000 ล้านตั้งโรงงานในเวียดนามผลิตรถยนต์ EV คาดผลิตได้ปีละ 52,000 คันญี่ปุ่นจ่อขึ้นราคาอาหารและเครื่องดื่มเกือบ 5,000 รายในกันยายนมากสุดในรอบกว่า3ปีพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับแล้วก็วันนี้เรามาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณว่านัทมนต์วัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับวันนี้เปิดเพลงเพราะมากเลยนะฮะล่องใต้อาจารย์สุธีครับ
0: ครับล่องใต้ก็เป็นบรรยากาศที่น่าจะเป็นการต้อนรับคณะรัฐมนตรี
1: ใช่ครับ
0: ที่มีครม.สัญจรทางภาคใต้ในห่วงช่วงเวลานี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับเป็นบรรณาธิการข่าวนำเสนอเรื่องราวต่างๆมาให้คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับติดตามรับชมกันได้สดๆในขณะนี้ไปพร้อมๆกันครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของครม.เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเข้ากับบทเพลงเรามีเรื่องของมติแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้มาฝากกันด้วยครับอาจารย
0: ์
1: นะฮะแต่ว่าช่วงต้นรายการเดี๋ยวเราเริ่มกันที่โอ้ความคึกคักเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยก่อนดีกว่าครับ
0: ครับเมื่อคืนนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเนืองแน่นไปด้วยแฟนคลับวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็สื่อมวลชนจำนวนมากเลยครับเวลาประมาณ4ทุ่มเมื่อวานนี้นะฮะ 22:00 น.โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินถือถ้วยแชมป์เอเชีย2026วอลเลย์บอลหญิงนะครับนำทัพนักกีฬาแล้วก็ทีมงานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารเป็นการกลับมาพร้อมกับชัยชนะให้กับคนไทยแล้วก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติครับ
1: ครับก็ทางด้านของคุณสมพรใช้บางอย่างเนี่ยนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยท่านก็มาร่วมให้การต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยนะครับในฝากฝั่งของท่านนายกอนุทินนะครับก็ได้กล่าวถึงเมื่อวันที่ได้เห็นทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับได้ร้องเพลงชาติในสนามท่านบอกว่าคนลุกเลยเนี่ยนะฮะรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของนักกีฬาไทยที่ก็สร้างความสุขสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็นี่นับว่าเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นการป้องกันแชมป์เอเชียได้แล้วเนี่ยเรายังได้ตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกด้วยนะครับซึ่งโอลิมปิกในปีนี้เราได้3ทีมแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะฮะก็1คือสหรัฐเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีแชมป์ในส่วนของทวีปเนี่ยนะฮะ รู้สึกว่าตอนนี้น่าจะได้แคนาดาเข้ามาแล้วแล้วก็ได้เราเข้ามาเป็นทีมที่3ยังเหลืออีกเนี่ยนะฮะเพราะว่าทั้งหมดในการแข่งขันโอลิมปิกจะใช้ทั้งหมด12ทีมด้วยกันเนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องติดตามดูก็จะมีแชมป์ทวีปนะครับแล้วก็มีในส่วนของอันดับที่ดีที่สุดของ VNL นะครับแล้วก็อันดับโลกวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอดูอาจารย
0: ์
1: นะครับแต่เมื่อวานนี้ไปไงคนเยอะมากนะครับ
0: เรดการ์ดนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยบอกว่าสิ่งที่คิดถึงนอกจากแฟนกีฬาชาวไทยแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือส้มตำปูปลาร้าว่าอย่างกับตันชมพู่ว่าอย่างนั้นนะฮะนะครับเอาละครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนไทยมีความสุขแต่ว่าแหมช่วงเวลาแห่งความสุขก็มีเรื่องของความทุกข์เข้ามาเหมือนกันนะ
1: โอ้ใช่ครับ
0: โอ้โหช่วงนี้เกิดเหตุอัคคีภัยไฟไหม้เพลิงไหม้ในบ่อยครั้งเหลือเกินนะครับเห็นว่าล่าสุดเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุใช่ไหม
1: คนกำลังนอนเลยเนี่ยอาจารย์ช่วงประมาณ 2:35 นาทีโดยประมาณจากที่รายงานเนี่ยนะครับก็ซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะครับในพื้นที่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าพื้นที่แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการดับเพลิงควบคุมเพลิงจำกัดเนี่ยให้อยู่ในวงพื้นที่เนี่ยเป็นสักระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ จนกระทั่งเนี่ยเมื่อเวลาประมาณ 3:37 นาทีเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วก็มีการตรวจสอบพื้นที่โดยเพิ่มเติมรู้สึกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณชาชาติเนี่ยท่านไปในพื้นที่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปดูอาจารย์พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีบ้านเสียหายทั้งหมดในพื้นที่15หลังคาเรือนด้วยกันมีศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับแล้วก็ในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับเบื้องต้นเนี่ย1รายด้วยกันในขณะนี้ก็ยังไม่ทราบเพศแล้วก็ยังไม่ทราบอายุนะครับเดี๋ยวต้องรอการพิสูจน์ทราบกันอีกทีนึงแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เข้าทำการดับเพลิงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับ บาดเจ็บไฟลวกที่หลังนะครับล่าสุดก็ส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ดูข่าวเมื่อช่วงเช้านี้ที่ผ่านมาเพิ่มเติมจากที่ผู้ว่าราชการท่านลงไปนะครับท่านก็ไปสอบถามคนในพื้นที่สอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดเหตุจากกรณีที่มีผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตเวชเนี่ยนะฮะเขาจุดไฟนะฮะบริเวณบ้านตัวเองแล้วมันก็ทำการลุกลามนะฮะจนเป็นเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยแหละครับ
0: จากคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยก็ยังเศร้าใจไม่หายเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ขึ้นอีกเนี่ยนะครับอ่ะยังไงก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูช่วยกันแลเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วมันก็นะเป็นเรื่องใหญ่
1: ใช่ครับ
0: นะครับไปดูเรื่องของครม.สัญจรครับนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ก็ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งจัดการประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารส่วนราชการผู้แทนจังหวัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะข้อเสนอด้านความมั่นคงซึ่งเป็นหนึ่งใน4มิติสำคัญร่วมกับด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสาธารณภัยเพื่อเชื่อมโยงปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลครับ
1: ครับก็จุดสำคัญนะครับของเวิร์กช็อปครั้งนี้ก็คือข้อเสนอที่นำเสนอต่อรัฐบาลไม่ได้เริ่มต้นจากการที่กำหนดคำตอบจากส่วนกลางแล้วสั่งการไปสู่พื้นที่แต่ว่าเกิดจากกระบวนการการระดมความคิดเห็นนะครับของผู้ที่เผชิญปัญหาแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จริงนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนรวมถึงเครือข่ายในพื้นที่ร่วมการสะท้อนปัญหาแล้วก็วิเคราะห์อุปสรรครวมถึงการพัฒนาข้อพิจารณาและข้อเสนอที่สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมก่อนจะส่งต่อจากระดับพื้นที่เข้าสู่ระดับนโยบายต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนคุณผู้ฟังว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยทำให้สิ่งที่รัฐบาลได้รับเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงการรายงานปัญหาแต่ว่าเป็นการเป็นข้อเสนอนะครับที่ผ่านการคิดร่วมกันจากพื้นที่แล้วนะฮะว่าเขาเจอปัญหาอะไรมันติดข้องหรือว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาในมุมไหนต่อเนี่ยอันนี้มันก็จะตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งก็จะไปดูที่แก่นแท้ของปัญหาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับรวมถึงข้อจำกัดต่างๆแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยควรเข้ามาสนับสนุนในเรื่องใดเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์ต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้นครับ
0: ครับบางทีคนในพื้นที่ย่อมรู้ดีนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขแต่ว่าสิ่งที่ต้องการก็คือการสนับสนุนจากส่วนกลางโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลนะครับ ด้านความมั่นคงนะครับมีการรวบรวมข้อเสนอครอบคลุม4ประเด็นก็ได้แก่ความมั่นคงชายแดนความมั่นคงภายในความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับเปลี่ยนแนวคิดการแก้ไขปัญหาโดยข้อเสนอสะท้อนทั้งความจำเป็นในการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีการพัฒนากลไกและเครือข่ายในพื้นที่ตลอดจนการบูรณาการมิติความมั่นคงเข้ากับเศรษฐกิจการศึกษาเยาวชนและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
1: ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านลงพื้นที่กับครม.ชุดนี้ไปด้วยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่การจะกำหนดนโยบายหรือว่าการจะดำเนินในสิ่งต่างๆที่เป็นมาจากส่วนกลางเนี่ยก็คือต้องคำนึงบริบทในพื้นที่เป็นหลักนะครับการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพท่านบอกว่าจะต้องเริ่มจากการเข้าใจข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนนะครับก่อนที่จะนำศักยภาพแล้วก็กลไกของรัฐบาลเข้าไปสนับสนุนให้ตรงจุดกับความต้องการของประชาชนครับ
0: ครับท่านนายกก็บอกนะครับว่าครั้งนี้เราไม่ได้มาบอกพื้นที่ว่าต้องทำอะไรแต่เรามาฟังว่าคนในพื้นที่เห็นปัญหาอย่างไรต้องการแก้อะไรและอะไรคือสิ่งที่รัฐบาลควรเข้าไปสนับสนุนเมื่อคนหน้างานได้ช่วยกันคิดช่วยกันร่างข้อเสนอจากประสบการณ์จริงสิ่งที่ได้จึงไม่ใช่นโยบายที่สั่งจากบนลงล่างแต่เป็นข้อพิจารณาจากพื้นที่ที่ส่งขึ้นมาให้รัฐบาลนำไปขับเคลื่อนต่อให้เกิดผลจริง
1: ครับซึ่งแนวทางดังกล่าวเนี่ยมันก็สอดคล้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะแยกออกจากการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รวมถึงมีเรื่องของโอกาสด้วยนะครับก็การรับฟังเสียงจากพื้นที่จริงจากพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเป็นส่วนประกอบของการตัดสินเชิงนโยบายเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ครับนี่นะฮะก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ท่านไปด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็เป็นประธานในการประชุมรับฟังสถานการณ์และก็ผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใ โดยมีผู้บริหารกระทรวงกลาโหมพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสอบตกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการควบคุมอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคใต้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับเป็นการติดตามแนวโน้มสถานการณ์เหตุการณ์แล้วก็คดีด้านความมั่นคงตลอดจนผลการดำเนินงานด้านการศึกษาและการพัฒนาพื้นที่พร้อมหารือแนวทางบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็เน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเนี่ยยังคงต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับแม้ว่าในพื้นที่ยังมีความพยายามที่จะมีการก่อเหตุแล้วก็การสร้างสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นการบูรณาการก็คือการร่วมมือกันของฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้ท่านบอกว่ามันก็มีการทำงานอย่างเป็นเอกภาพแล้วก็ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การยกระดับมาตรการตามแนวชายแดนด้วยครับ
0: ครับก็ชัดเจนนะครับว่าความมั่นคงต้องเดินคู่กับการพัฒนานะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งสู่ความสงบสุขและก็สันติสุขอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านมอบหมายให้นายนรินทร์กัลยาณมิตรนะครับที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขนี่แหละเป็นประธานในการมอบกุญแจรถและปล่อยรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยพร้อมกับมีการมอบรถตรวจการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคสนามนะครับเป็นการเสริมศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุกและก็การรับมือกับภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ครับ
0: สำหรับรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์และโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดพระราชทานแก่ศูนย์อนามัยที่12ยะลากรมอนามัยเพื่อสนับสนุนงานอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการให้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องและทันท่วงทีโดยรถพระราชทานได้รับการติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นเช่นเครื่องอัลตราซาวด์อุปกรณ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นรวมถึงเครื่องมือสำหรับคัดกรองและก็ประเมินพัฒนาการเด็กช่วยนำบริการสุขภาพที่จำเป็นออกไปถึงประชาชนในพื้นที่โดยตรงครับ
1: ครับก็ภาพที่ปรากฏนี้นะครับคือรถพระราชทานเนี่ยนะครับที่ได้มีการส่งมอบกันเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: เนี่ยนะครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพการให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่เราต้องอย่าลืมว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีมันอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจารย
0: ์
1: การที่จะไปโรงหมอโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะบางทีพี่น้องประชาชนก็มีความลำบากในการเดินทางนะครับแต่ถ้าเรามีรถที่เป็นการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพเข้าไปในพื้นที่หลังมันก็จะช่วยตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น
0: มีเครื่องอัลตราซาวด์อยู่ในรถนี้ด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะอ่ะก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวนะฮะในส่วนของภาคใต้นะครับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็ครม.สัญจรที่ลงพื้นที่นะครับเรามาดูในส่วนของกองทัพบกกันบ้าง
0: ครับ
1: นะครับในส่วนของผลการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับท่านเดินทางไปยังส่วนรับผิดชอบของกรมการสัตว์ทหารบกนะครับซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนม้าส่งประจำพระองค์นะครับตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุงนะครับแล้วก็มีในส่วนของการปฏิบัติงานของหน่วยด้วยโดยท่านก็รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแผนงานแล้วก็ในส่วนของโครงการประจำปีงบประมาณ2569แล้วก็ปี2570นะครับแล้วก็มีการติดตามความคืบหน้าการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์อย่างเช่นการจัดหาสปอเนี่ยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการสนับสนุนหน่วยม้าส่งประจำพระองค์นะครับการจัดหาในส่วนของม้าเทศผ่านการฝึกชั้นสูงแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวครับ
0: ม้าก็เป็นสัตว์สำคัญนะครับที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับซึ่งก็ได้ไปติดตามดูความก้าวหน้าโครงการสนับสนุนศูนย์บริการสุขภาพแล้วก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์รายการสำคัญนะครับเช่นเครื่องตรวจหัวใจและอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูงชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและก็แผ่นโลหะดามพร้อมสกรูยึดกระดูกสัตว์แบบสแตนเลสแล้วก็ชุดเครื่องมือถอนฟันสำหรับม้านะครับซึ่งได้อนุมัติความต้องการและก็แผนจัดหาไว้แล้วประจำปี2569ครับ
1: ครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านก็รับฟังในเรื่องของการดำเนินงาน ที่เกี่ยวกับกิจการสัตว์ทั้งเรื่องของการทหารแล้วก็การผลิตการใช้สุนัขทหารในภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศนะครับตลอดจนการสืบสารและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเช่นโครงการเกษตรรวมใจแล้วก็โครงการทหารพันดีและท่านก็ได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อตรวจเยี่ยมงานด้านส่งกำลังบำรุงและการติดตามการดำเนินงานภารกิจการถวายงานนะครับรับฟังการบรรยายสรุปโครงสร้างการจัดหน่วยเพื่อการพัฒนาแล้วก็การเพิ่มศักยภาพแผนกการรักษาสัตว์ด้วยครับ
0: และในโอกาสนี้นะครับคณะของท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานส่งกำลังบำรุงนะครับสายยุทธโยธาประกอบด้วยโครงการก่อสร้างอาคารแผนกรักษาสัตว์และปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้าห้องถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์แล้วก็ห้องอาบน้ำตัดขนนี่นะครับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคอกม้าส่งที่1คอกม้าส่งที่2แผนงานก่อสร้างคอกม้า2ชั้นในพื้นที่ของพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติรวมถึงตรวจความพร้อมของยานพาหนะและสถานภาพม้าของหน่วยเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงและการถวายงานมีความถูกต้องรัดกุมปลอดภัยและสมพระเกียรติสูงสุดครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นผลการปฏิบัติเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการดำเนินการมาโดยต่อเนื่องพัฒนาในทุกมิติเลยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ไปดูกันที่เรื่องของการจับกุมยาเสพติดกันบ้างเดี๋ยวพาขึ้นเหนือสายที่ตำบลเวียงพังคำล่าสุดนะครับในช่วงของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาประมาณ 4:30 นาที 4:30 เนี่ยนะฮะกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนะครับเขาร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็คือได้รับแจ้งนะครับมีรถต้องสงสัยแล้วก็มีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 4-6 คนได้มีการนำกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำนะครับข้ามลำน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านพยายามที่จะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีการตรวจค้นนะฮะรถดังกล่าวแต่ว่ากลุ่มคน 4-6 คนเนี่ยนะฮะเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เลยนะครับก็ทำให้เกิดการปะทะกันอยู่ประมาณ5นาทีผลการปฏิบัติเนี่ยฝ่ายเราปลอดภัยนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยก็คือทิ้งของกลางไว
0: ้
1: เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบภายหลังจากที่มีการปะทะกันเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับก็พบนะครับว่าเป็นกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำประมาณ4กระสอบภายในแน่นอนครับคุณผู้ฟังบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตนะครับก็คือคีตามีนรวมแล้วน้ำหนักทั้งหมด150กิโลกรัมด้วยกันครับ
0: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงเวลา 11:30 นพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองได้มอบให้พันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าวหลังจากนั้นก็ได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ก็ไปรอสายตาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวมีการขยายผลกันต่อในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับยังอยู่กันในพื้นที่กองทัพภาคที่3นะครับมาที่จังหวัดพิษณุโลกแต่อันนี้เป็นเรื่องดีแล้วคุณผู้ฟังครับในส่วนของกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ที่พิษณุโลกเนี่ยนะครับล่าสุดพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.วัชรพลพุทธรักษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับพร้อมกับคณะผู้บริหารแล้วก็คณาจารย์หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพภาคที่3กับมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแล้วก็ความคิดเห็นในมิติต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟังครับจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานการวิจัยแล้วก็การพัฒนาบุคลากรร่วมกันต่อไปในอนาคตครับ
0: ครับยังพอมีเวลาอยู่เล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องราวของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกคำว่าเสนี่ได้ยินบ่อยๆนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงนายทหารฝ่ายอำนวยการที่ทำหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานให้กับผู้บังคับบัญชาของหน่วยซึ่งนายทหารเหล่านี้ก็จะเรียนจบจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหรือเสนาธิการของเหล่าทัพต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูกันว่าส่วนหนึ่งเขาเรียนอะไรกันพลตรีดิษฐรัตน์อมรวิทวัฒน์ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก็เป็นหัวหน้าคณะนำคณาจารย์นักศึกษาแล้วก็นายทหารนักเรียนหลักสูตรการบริหารความมั่นคงการทัพบกชุดที่3และหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่104ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสาธารณภัยพร้อมแล้วก็การเสริมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จากหน่วยงานและพื้นที่จริงตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการศึกษาไปสู่การปฏิบัติงานในอนาคตครับ
1: ครับอันนี้ก็คงต้องร่ำลากันที่ภาพนี้แล้วนะครับนอกเหนือจากนี้เขาไปดูเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยนะฮะก็เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับในส่วนของนักเรียนโรงเรียนเสนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าไปดูเพื่อจะนำไป ู่การปฏิบัติงานต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยแต่ว่าเห็นอยู่นะครับ มีแอดมินไปตอบ
1: ใช่ครับ
0: ในส่วนของคำถามต่างๆที่ถามกันเข้ามาขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันที่1กันยายนในวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับด้วยมือ
2: ที่ถืออาวุธที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสาร
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย

0: ตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: โอ้ยโยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองก็นึกว่าเออชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ
1: ่
0: ะ
1: นอนผู้ใหญ่เดินมาโน่นและถามแกโน่นเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอาแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: ลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมอะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอกตับพิก
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถือเป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัน 0% นาน10เดือน
7: wow.
6: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member ตามส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
8: ร่างทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือร่างทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือร่างจากไทยดีเซลเอสเอสเอสเอสวิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาส่วนที่ปปช.ส.ส.รัชนกเตรียมยื่นหนังสือตรวจสอบการดำเนินโครงการ THAI Passport พร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคนยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวาระสำคัญติดตามการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาขณะที่เวลา 9:00 นที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำรัชนกศรีนอกพร้อมด้วยธีรชาติก่อตระกูลและนิธิกรบุญยกุลเจริญยื่นหนังสือถึงปปช.ให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการ THAI Passport โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวและจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จากเหตุยิงภายในโรงเรียนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมตลอดเดือนกันยายนนี้เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพอากาศในช่วงนี้ขณะที่น้ำตกทีรอซูเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยววันนี้วันแรกย้ำความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติทั้งนี้น้ำตกทีรอซูตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางซึ่งต้องขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างเคร่งครัดห้ามนำขยะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้ามาในพื้นที่การไม่รบกวนสัตว์ป่าและการงดส่งเสียงดังเพื่อรักษาบรรยากาศความสมบูรณ์ของธรรมชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: เมื่อเวลา 2:35 นเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทแขวงมักกะสันเขตพระราชเทวีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทเข้าระงับเหตุและได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดค้างและผู้ป่วยติดเตียงออกจากที่เกิดเหตุไฟได้ลุกไหม้บ้านเรือนประชาชน 3-4 หลังคาเรือนต่อมาเพลิงได้ลุกลามเข้าอาคารข้างเคียงซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กชุมชนมักกะสันเจ้าหน้าที่ได้ใช้น้ำฉีดสกัดป้องกันการลุกลามไว้ได้จนเมื่อเวลา 3:14 ควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นในที่เกิดเหตุมีอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายถูกไฟลวกที่แผ่นหลังนำส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวเบื้องต้นเพลิงลุกไหม้บ้านเรือนเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1รายยังไม่ทราบรายละเอียดส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
4: หนึ่งหยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มล.4 ขวด ราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขวนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะหมั่นฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 F
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับน้ำตกทีลอซูกลับมาเปิดให้เที่ยวอีกครั้งหลังพักฟื้นฟูธรรมชาติและเกิดเหตุชายตกบันไดห้างดังย่านอโศกเสียชีวิตสักครู่กับปฏิตามครับ
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: เร่งรีบต้องนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5ม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีหลอสู่อีกครั้งในวันนี้หลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา2เดือนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีหลอสู่อีกครั้งในวันนี้วันที่1กันยายน2569หลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา2เดือนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569สำหรับน้ำตกทีละซูถือว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทยได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกับพื้นป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรในช่วงฤดูฝนของทุกปีก็จะมีการปิดพักแรมและการชมเป็นบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศป่าไม้สัตว์ป่าได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติรวมถึงลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติเช่นน้ำป่าไหลหลากและเส้นทางคมนาคมที่ยากลำบากทันทีการเปิดให้บริการอีกครั้งยังคงยึดเรื่องของความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามระเบียบเพื่อรักษาธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางและมาตรการเข้าชมได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางโทร0884275272ไปดูสุขแว่นรายงานจากจุมตากครับ
3: และเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุชายอายุประมาณ 30-40 ปีตกจากบันไดเลื่อนภายในห้างดังย่านอโศกโดยชายคนดังกล่าวตกจากความสูงประมาณ 2-3 เมตรจากชั้น4ลงมาเสียชีวิตที่ชั้น G พบอวัยวะบางส่วนผิดรูปเจ้าหน้าที่กู้ชีพและตำรวจสน.ลุมพินีเข้าตรวจสอบโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นชายรายนี้เดินมาเพียงลำพังกำลังลงบันไดเลื่อนจากชั้น4เมื่อมาถึงประมาณกลางบันไดเลื่อนจู่ๆชายคนดังกล่าวก็จับราวบันไดเลื่อนและพัดตกลงไปด้านล่างเสียงดังสนั่นทำให้คนที่กำลังใช้บริการต่างพากันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
5: ทีมกู้ภัยเนปาลยังพยายามเร่งค้นหาคนงานกว่า900คนที่เชื่อว่าติดอยู่ตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนับ10แห่งโดยส่วนใหญ่ติดอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินในเขตรัสวาและเขตนวโกตหลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงกว่า900คนและยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 5,000 คนส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่กองทัพสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้การระลอกใหม่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนเมื่อ2วันก่อนล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ขู่เตรียมจะตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านยังพยายามหาแนวทางไปสู่การทำข้อตกลงและเชื่อว่าการทำสงครามต่อไปไม่เป็นผลประโยชน์ต่ออิหร่านและต่อภูมิภาคต่อกันที่ศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินอนุญาตให้โครงการก่อสร้างห้องบอลลูนมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในทำเนียบขาวสามารถดำเนินการต่อไปได้ปิดท้ายที่นายกรัฐมนตรีอินเดียกล่าวกับประธานาธิบดีรัสเซียถึงประเด็นสงครามยูเครนว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนจากสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปสู่การยุติสงครามอัญชลีศิลปาชัยรายงาน
6: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ์
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาทับอนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่2ของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่2ที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันอย่างนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะ

0: โรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
1: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาล นะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมมีแต่ผักแล้วจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมือ้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
0: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20 อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
1: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5 อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินและมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300 กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400 กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60 แห่งละต่างประเทศมา5 ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
0: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
1: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
0: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
1: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
0: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลาง พื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
2: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของ

0: การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ยามคิดมาคลั่งใดน้ำตาของพะน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของพะน้อยน้อ

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุไฟไหม้ย่านมักกะสันเสียหายราว15หลังคาเรือนย้ำต้องดูแลประชาชนก่อนสักครู่กับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: เมื่อเวลา 5:00 น.นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3แขวงมักกะสันเขตราชเทวีซึ่งเกิดเหตุเมื่อเวลา 2:35 นาทีเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนสาเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากการลงพื้นที่ผู้ว่าชัชชาติได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบและสอบถามสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากโครงสร้างบางส่วนได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้สำหรับการช่วยเหลือสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดติสหงสารามหรือวัดมักกะสันเพื่อรองรับประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้โดยกทม.จัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครอบครัวหรือราว50คนพร้อมกำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุพร้อมให้เร่งประสานสถานศึกษาเพื่อดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการเรียนเครื่องแบบและสิ่งของจำเป็นเนื่องจากบ้านบางหลังได้รับความเสียหายจนไม่สามารถนำทรัพย์สินออกมาได้ทันคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่สาเหตุอาการและการป้องกันทำอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
8: โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยซึ่งมักพบการระบาดง่ายในสถานที่ที่มีคนรวมตัวจำนวนมากเช่นสถานศึกษาที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะโดยอาการสำคัญของโรคไข้หวัดได้แก่ไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนในการป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยยึดหลักสุขภาพอนามัยได้แก่ 1. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือมีอาการป่วย 2. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 4. หากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น5. กลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนตัวอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดควรรีบปรึกษาแพทย์และหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการระบาดของโรคชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
9: ใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.ทัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
10: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป้าแปะ
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคงอัลล้อเล่งล้อเล่ง
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วอ้วกล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจูบนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้ครับผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าๆๆๆอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไปห่างๆเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: เออมันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าอ้วนมีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะอ้วนอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วนฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องด้านท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับทัพบรรณวัฒน์เลขสุนทรากรครับปอส.บุกทลายโกดังการ์ดความจำเถื่อนหลอกโชว์ความจุเกินจริงทำข้อมูลลูกค้าพังเสียหายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ตำรวจปอสบุกทลายโกดังแฟลตได้เถื่อนย่านคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยึดของกลางได้กว่า 16,000 ชิ้นเจ้าของเป็นนายทุนต่างชาติคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
6: สืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำแฟลชไดรฟ์ผ่านทางร้านค้าออนไลน์โดยซื้อมาแล้วปรากฏว่าใช้งานไม่ได้หรือหน่วยความจำไม่เต็มจำนวนตามที่ระบุและบางรายพบว่ามีการใช้งานผิดปกติลักษณะอาการคล้ายการติดไวรัสจึงได้ประสานข้อมูลกับบริษัทผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์สินค้าตามที่ได้รับการร้องเรียนจากการร่วมตรวจสอบตัวอย่างสินค้าที่มีการจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่ได้ผลิตและผ่านการตรวจสอบทางบริษัทกระทั่งพบว่าร้านค้าดังกล่าวมีโกดังอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นโกดังใหญ่ที่ดัดแปลงจากโกดัง2ห้องที่อยู่ติดกันทำให้มีทางเชื่อมกลางเข้าถึงกันได้ประตูภายนอกเปิดใช้เพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งปิดการใช้งานให้ดูเหมือนร้างหรือไม่มีการใช้งานภายในมีการแบ่งสัดส่วนการทำงานและพื้นที่จัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบพบมีพนักงานชาวไทยทำหน้าที่แพ็คสินค้าและเป็นการจัดส่งพัสดุให้กับลูกค้าตรวจสอบภายในพบเป็นสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำแฟลชไดรฟ์ที่ปลอมเครื่องหมายการค้าแบรนด์ต่างๆจำนวนกว่า 16,000 ชิ้นสอบถามคำให้การเบื้องต้นพนักงานดูแลโกดังแจ้งว่าเจ้าของหรือผู้ดูแลกิจการเป็นนายทุนต่างชาติซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการแหล่งที่มาของสินค้าผู้จัดหาผู้จำหน่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
5: การพัฒนาทักษะทางทหารของนักศึกษาวิชาทหารผ่านกิจกรรมนสท. Unity Team Challenge 2026เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารจาก3จังหวัดรวม10ทีมประชันทักษะทั้งด้านกำลังกายการปฐมพยาบาลความรู้ทางทหารและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
7: ทหารมาแล้ว
8: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางทหารนสท. Unity Team Challenge 2026ระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และ3ทั้งชายและหญิงจากสถานศึกษาวิชาทหารในจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราเข้าร่วมการแข่งขันรวม10ทีมการแข่งขันแบ่งออกเป็น4สถานีทั้งการทดสอบกำลังกายและความสามัคคีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและปฐมพยาบาลภาคสนามการทดสอบความรู้ทางทหารรวมถึงปฏิบัติการทางทหารการแก้ไขปัญหาและการส่งกำลังบำรุงในสถานการณ์ภาคสนามผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนมารดานฤมลจังหวัดฉะเชิงเทรารองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุงและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีกิจกรรมครั้งนี้นอกจากสร้างความสนุกสนานแล้วยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำความรู้และทักษะจากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้จริงฝึกการทำงานเป็นทีมเสริมสร้างความรักและความสามัคคีพร้อมพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าว
3: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันรวมสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวรวมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความรวมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
2: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช่นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหานี่สินปัญหานี่สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทหนึ่งได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่ไหม ถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได้
3: และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
2: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายเนี่ยจะรู้ด้วยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้ไม่จ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000 เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
3: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
2: ผมได้นำแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมัน

0: ยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่สี่ก็คือมันทำให้ความบริสมบูรณ์กลับคืนมาในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชั้นล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
1: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
0: ครับผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกเนี้ยก็วันนึงละหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งฮะเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองแล้วก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายแล้วเงินมาซื้อกิน
1: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
0: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่มันมากมายก่ายก่อนก็จะค่อยลดลง
1: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
0: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระดำรัสของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ได้เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญอย่างกรณีนี้ผมทดลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั่นน้ำให้เป็นตัวเนี่ยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
1: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
0: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมครับจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอุดมันโดนสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ก่อหนี้อีกเพราะก่อหนี้มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่มันก็ก่อหนี้อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
1: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนายอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
2: เชื่อว่า ประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศอย่างให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบร

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: อานงลืมไปเล่นเครื่องไกลๆลังวัวได้ไหมเนี่ยลูกค้าว่าหูแตกกันหมกแล้ว
1: โอ้ยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสียงมาร์กอ่ะ
2: นี่น้องแกมาก
3: ็คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ทบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับทปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับติดตามการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาและราชกิจจานุเบกษาประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างกับ4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตประชาชนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
13: การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลากับ4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตประชาชนโดยสถานที่ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้เป็นการจัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีมาตรการตรวจเข้มก่อนเข้าสถานที่สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีอยู่4แนวทางหลักด้วยกันโดยแนวทางแรกคือการเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเช่นท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด่านชายแดนให้ทันสมัยการเสนอรัฐแก้ไขกฎหมายประมงที่ล้าสมัยเพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์แนวทางที่2คือการผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดพร้อมทั้งแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์เตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางแนวทางที่3ก็คือกระทรวงการต่างประเทศจะเสนอทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาข่าวกรองและการปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมขณะที่แนวทางที่4ก็คือการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: ราชกิจจานุเบกษาประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนและปรับให้60ประเทศและดินแดนฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
14: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการปรับมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเพื่อการท่องเที่ยวการติดต่อธุรกิจรวมถึงการทำงานที่จำเป็นหรือเร่งด่วนบางประเภทสำหรับ93ประเทศและดินแดนและกำหนดสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความมั่นคงเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน30วันจำนวน60ประเทศอาทิ ออสเตรเลียอินโดนีเซียอินเดียอิสราเอลญี่ปุ่นมาเลเซียเป็นต้นทั้งนี้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนทางบกกำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินยกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางของมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียและสิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดกลุ่มที่2ยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน15วัน2ประเทศได้แก่เซเชลและมอริเชียสและกลุ่มที่3ขอวีซ่าออนอะไรเวลที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจันเบลารุสและเซอร์เบียทั้งนี้ให้มีผล15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษายศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา13นาฬิกาทัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
15: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
18: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
19: ร้านกำนันมานะ
18: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่... 0850-7982 0815-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร
21: วันเพ็ญเดือน12น้ำขนองแต่ไม่มียิ่งว่าโอ้โอ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

0: ิงนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช

0: 2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับกลางวันของวันอังคารที่1กันยายน2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีครับ
2: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนต์ภักดรนัทคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายคุณผู้ฟังส่งเสียงนะครับที่ไปยังพี่น้องประชาชนที่รับฟังผ่านสถานีวิทยุและก็ถ้าใครนะครับอยากเห็นหน้าค่าตาเรา2คนเข้ามาพูดคุยกันได้ในไลฟ์นะครับ Facebook Fanpage Army Radio นะครับก็ทราบมาว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็ติดตามทางสถานีวิทยุอยู
2: ่
1: เป็นกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องนะคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราอัปเดตกันก่อนคุณผู้ฟังในช่วงของน่าจะเป็นเช้าตู่ก็คือกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 2:30 ของวันนี้นี่เองนะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ซอยสุขุมวิท3แขวงมักกะสันเขตราชเทวีประมาณ 2:35 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการควบคุมเพลิงไว้ได้ช่วงประมาณ 3:00 กว่าๆเนี่ยนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ในเบื้องต้นเนี่ยทำให้มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย15หลังคาเรือนด้วยกันแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต1คนรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือว่ามีไฟเนี่ยลวกหลังแล้วก็ต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งทางด้านของคุณชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ทันทีเนี่ยนะครับจากการเข้าไปตรวจสอบนะครับกับเจ้าหน้าที่เป็นการเบื้องต้นก็บอกว่า เกิดมาจากในส่วนของมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเขาได้มีการจุดไฟนะครับมันก็มีการลุกลามเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อแต่ว่าในพื้นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับก็ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดท่านก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารแล้วก็พื้นที่โดยรอบพร้อมกับวางแนวทางรองรับเด็กในช่วงที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็กำชับในเรื่องของการดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเหตุจราจรแบบขออภัยนะครับเหตุขึ้นแบบเหตุเกิดขึ้นแบบนี้มันเสี่ยงต่อการที่จะมีในส่วนของจราจรอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะทางด้านของกรมยุทธโยธาทหารบกก็ได้มีการจัดงานนะคะสถาปนาหน่วยขึ้นค่ะปีนี้นะคะกรมยุทธโยธาทหารบกเนี่ยก็ครบรอบปีที่122โดยมีขออภัยค่ะปีที่122โดยมีทางด้านของพลเอกสันติสกุลตนาคนะคะประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกค่ะเป็นผู้แทนนะคะผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีนะคะปัจจุบันค่ะก็มีทางด้านของพลตรีอนวัฒน์พจนวรพงษ์เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบกนะคะเป็นเจ้ากรมท่านปัจจุบันค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาอันนี้คือป้ายหน้ากรมนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีในส่วนของคณะผู้บังคับบัญชาต่างๆเนี่ยนะครับที่ท่านไปร่วมในการพิธีสถาปนาวันคล้ายวันสถาปนาวันนี้ถือว่ายาวนานมากๆนะครับ122ปี
2: นานมากนะ
1: โอ้เนี่ยนะครับซึ่งกรมยุทธโยธาทหารบกหรือว่ายยทบชื่อย่อของเขาเนี่ยนะครับภารกิจหลักก็คือการก่อสร้างการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคนะครับรวมถึงการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายช่างให้กับกองทัพบกซึ่งทำหน้าที่มาได้ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับปีนี้122ปีแห่งความภาคภูมินะครับแสดงความยินดีกับหน่วยนี้ด้วยนะครับเอามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องของวันนี้เนี่ยนะครับเชิญชวนกันก่อนเลยคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยหัวใจแห่งความภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของงานกึกก้องด้วยภักดี99ปีมหาราชันร่วมกันนะครับแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีผ่านเสียงกลองที่พร้อมใจกันตีกลอง199ชุดนะครับให้เสียงแห่งความภักดีในกึกก้องไปทั่วทั้งแผ่นดินครับ
2: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปด้วยกันนะคะ1เสียงกลองจากคุณคือ1พลังแห่งความภักดีที่จะรวมเป็นเสียงเดียวกันอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันแรกสำหรับผู้ที่จะร่วมตีกลองสร้างประวัติศาสตร์กึกก้องด้วยภักดี99ปีมหาราชันก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Facebook กึกก้องด้วยภักดีค่ะก็เข้าไปดูกันได้นะคะ
1: ครับก็ต้องรีบลงทะเบียนกันนะครับเพราะว่าสวนลุมเนี่ย ปกติไม่ได้มีกิจกรรมใดๆเนี่ยก็คนจำนวนมาก
2: คนแน่นอยู่นะ
1: มหาศาลอยู่แล้ว นะครับแล้วถ้ามีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยนะฮะก็รีบลงทะเบียนนะครับคุณผู้ฟังเพื่อร่วมกันเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร
2: ์
1: ที่สำคัญร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับเป็นงานเทิดเกียรติพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับอันนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนนำมาฝากกันในช่วงต้นรายการเลยเนี่ยนะครับลงใต้

0: ทกภัยหาดใหญ่เราอย่าลืมนะครับว่าเมื่อปีที่ผ่านมาในหาดใหญ่เนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบหนักเลยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาด้วยซึ่งก็ฟื้นฟูกันอย่างยาวนานน่ะ
1: ใน
0: ส่วนของภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐพี่น้องประชาชนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็ดีเนี่ยก็โอ้โหอดครวญไปตามๆกันเนี่ยนะครับดังนั้นก็จะต้องมีการถอดบทเรียนแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการอุทกภัยซ้ำสองเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของการเสริมเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็กำชับให้ตัดเตรียมหน่วยงานบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงให้พร้อมรับกับสถานการณ์ทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ได้มีการร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับซึ่งก็เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกระหว่างอ่าวไทยและอันดามันควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ครับ
1: ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้ประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้ค่ะได้แก่ที่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัตินะคะโดยท่านก็กำชับให้ทุกข้อเสนอเนี่ยมีแนวทางแล้วก็แก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงแล้วก็เร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นย้ำเลยค่ะว่าการสร้างสันติสุขนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเขายังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญนะครับทั้งเรื่องของการพัฒนาระบบระบายน้ำและการพร้อมรับกับภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการยกระดับด่านปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียด้วยนะครับแล้วก็มีการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งในจุดนี้ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมทะเลสงขลาหรือว่าทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็ทำการประมงกันเนี่ยนะครับเมื่อมีแหล่งป่าปะการังหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มันอุดมสมบูรณ์เนี่ย มันก็จะส่งเสริมในเรื่องของปลาที่มาวางไข่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้ในเรื่องของการทำการประมงเนี่ยมันโอเคมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็มุ่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆนะครับอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจชายแดนนวัตกรรมแล้วก็ความปลอดภัยรายได้รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ด้วยซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มันแตกต่างจากการประชุมครม.สัญจรครั้งที่ผ่านๆมาตรงนี้คุณสุภาพรก็คือว่าในส่วนของการประชุมครม.สัญจรครั้งที่ผ่านมา
1: อ
0: ันนี้ตามที่เขามีการสรุปกันก็บอกว่าครม.สัญจรครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรัฐบาลจะกำหนดนโยบายออกมาก่อนนะครับก็คือเป็นการตั้งธงไปจากกรุงเทพเลยว่าจะไปแก้ไขเรื่องนี้ไปอำนวยความสะดวกเรื่องใดๆก็ตามแต่ครั้งนี้แตกต่างกันออกไปก็ตรงที่ว่าเขาลงไปดูในพื้นที่ก่อนนะครับไปสอบถามความต้องการไปดูถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริงนะครับว่าพี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยในพื้นที่เขามีปัญหาอะไรเจอกับเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ขัดข้องประเด็นไหนอยากจะให้รัฐบาลช่วยอะไรเนี่ยเขาก็ไปดูแล้วก็มีการสรุปเดี๋ยวเขาจะมีการประเมินแล้วก็จะ ออกนโยบายมาให้มันตอบโจทย์กันในพื้นที่เนี่ยมากที่สุดครับ
1: ค่ะในส่วนของกองทัพบกเองนะคะทางด้านของพลโทนรทิพย์โพนอกแม่ทัพภาคที่4นะคะท่านก็ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเช่นเดียวกันนะคะก็ร่วมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคค่ะรวมไปถึงเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากการประชุมดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นเวทีสำคัญค่ะนั่นก็คือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรวบรวมข้อเสนอปัญหาแล้วก็ความต้องการในพื้นที่นำไปสู่การกำหนดแนวทางการแก้การพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นั่นเองค่ะ
0: ครับก็ต้องคุยกันแหละในเรื่องของการดำเนินการต่างๆการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราก็ต้องรู้ต้องทราบสาเหตุพื้นที่มาว่าเป็นอย่างไรก็นำมาสู่การพูดคุยถึงจะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับในส่วนของรัฐบาลด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาภาคใต้จะเจอกับเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบที่มันต่อเนื่องนะครับผู้ที่ไม่หวังดีเขาก็มีการสร้างสถานการณ์เนี่ยอย่างต่อเนื่องซ
1: ึ่
0: งก็ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อพี่น้องประชาชนบางทีบางครั้งเนี่ยไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะว่าสิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่ระบบเศรษฐกิจอ่ะมันได้รับผลกระทบอ่ะพี่น้องประชาชนจะออกไปไหนมาไหนก็ออกไม่ได้
1: ออกไม่ได้
0: ระมัดระวังร้านค้าร้านขายก็เปิดกันไม่ได้

0: ยค่ะก็คือเหมือนกับมันเกิดความหวั่นระแวงในใจนะคะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆอันนี้สำคัญมาก
1: ก็อยากจะฝากไว้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ถ้าสมมติว่าบ้านเราชุมชนเราเนี่ยนะครับเจอสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลแหละบุคคลต้องสงสัยไม่ทำลับๆล่อๆอะไรยี่เนี่ยนะฮะก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับกรมนภาค4ส่วนหน้าเขาพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกฝ่ายนะครับดำเนินการในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็สร้างสันติสุขอย่างแท้จริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปดูในเรื่องของโควิด -19 กันบ้างนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์โรคโควิด -19 ต่อเนื่องนะครับล่าสุดเปิดเผยว่าสถานการณ์ยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเน้นย้ำนะครับว่าระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยเรามีความพร้อมนะครับทั้งเรื่องของยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608นะครับก็คือผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆรวมถึงคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยนะครับรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลโดยไม่ตระหนกด้วยครับ
0: ค่ะก็จากข้อมูลโรคโควิด -19 นะคะจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกรระบาดวิทยาค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่28สิงหาคมเนี่ยพบว่าประเทศไทยเนี่ยพบผู้ป่วยสะสมจำนวน 95,357 รายด้วยกันนะคะเสียชีวิต14รายต่อประชากรอัตราป่วยตายเนี่ยร้อยละ 0.01 ค่ะโดยแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคติดเชื้อไวรัส RSV ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับแล้วก็ต้องตระหนักนะครับแต่ไม่ตระหนกนะครับ
0: ซึ่
1: งตรงนี้ก็จะไม่ตระหนกได้อย่างไรก็คือต้องรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้นะครับหรือว่าทางช่องทางของราชการซึ่งจากการเฝ้าระวังนะครับทำให้มีการส่งต่อข้อมูลข้อความกันในขณะนี้เกี่ยวกับการประกาศงดกิจกรรมการเดินทางแล้วก็กิจกรรมทุกประเภทนู่นนะโอ้โหมีการพูดถึงลามไปถึงช่วงปีใหม
0: ่งดเลย
1: ห้ามเฉลิมฉลองไม่เป็นความจริงคุณผู้ฟังเป็นข้อมูลเท็จนะครับหรือว่าเฟกซ์นิวข่าวปลอมน
0: ะ
1: ฮะซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคนะครับเขามีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้วนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดอย่างที่บอกไปเนี่ยตระหนักแต่ไม่ควรตระหนกนะครับตระหนักในเรื่องของการป้องกันตัวเองเฝ้าระวังตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ตระหนกก็คือไม่ควรตื่นไปก่อนนะครับบางทีเราไปรับฟังข้อมูลข่าวสารเห็นแล้วปุ๊บพาดหัวข่าวมาเนี่ยโอ้โห
0: เราต้องอ่านหนังสือให้เกิน8บรรทัด
1: พาดหัวข่าวมาน่าสนใจนะ
0: ค่ะ
1: ส่งเลยส่งต่
0: อ
1: เน
0: ี่
1: ยนะก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
0: ค่ะก็ยืนยันเลยนะคะว่ายังไม่มีการประกาศหรือว่าคำสั่งให้งดการเดินทางนะคะหรือว่างดทำกิจกรรมทุกประเภทตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณณัฐาได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะด้านสุขภาพจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เพื่อที่จะป้องกันความสับสนแล้วก็การส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะ
1: ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับท่านอาจารย์ชยานะครับมีเรื่องราวที่มาอัปเดตกันช่วงกลางวันวันนี้เช่นเคยครับ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาภิเษกกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวชในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริ ริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับในช่วงกลางวันของวันอังคารนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองนะครับข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศกับท่านอาจารย์ชยานะครับหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนในขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับพวกเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐฐานและคุณสุภาพรนะครับ
1: ครับ
3: ก็ไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้วันที่1กันยายนก็เหลืออีกเพียง4เดือนก็จะขึ้นปีใหม่แล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
3: ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญที่จะนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนแล้วก็ในทุกส่วนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจโดยตรงซึ่งเรียกว่าเรียกเห็นง่ายๆนะครับบอกเสียงจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลและก็นำไปกำหนดแนวทางในการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับ
1: ครับ
3: อย่างไรก็ตามท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านนายกและคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่บริเวณประตูน้ำหน้าคานที่คลองภูมิภาคดำรินะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารับฟังสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาพื้นที่พร้อมพบปะประชาชนนะครับแล้วก็จะดูแลในเรื่องของดูในเรื่องความปัญหาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาที่คาราคาซังมายาวนานเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะดูในเรื่องของครอบคลุมทั้งหมด4ด้านสำคัญได้แก่ภัยพิบัติสภาวะเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมได้รับสิทธิ์จากประชาชนภาคเอกชนและภาคธุรกิจเนี่ยครับทั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการผลักดันเมืองเก่าสงขลาเนี่ยไปสู่เป็นเมืองเป็นเมืองให้เป็นเมืองมรดกโลกเพื่อเพิ่มความรับรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในระดับนานาชาติและส่งต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้และเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันก็จะมีการประชุมครม.สัญจรที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็จะพัฒนาพื้นที่อะไรต่ออะไรต่างๆมากมายดังที่ผมดีเรียนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามท่านนายกได้ชี้แจงต่อสมาชิกวุฒิสภาย้ำในเรื่องพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจบอกว่าจะไม่กระทบในเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับจะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแก้วิกฤตพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับแล้วก็บอกว่ามีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษารองประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมนะครับเขาบอกว่าในเรื่องพระราชกำหนดแก้วงเงิน400,000,000 บาทเนี่ยเข้าสู่พิจารณาไปที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณมิกกี้เมาส์หรือท่านอนุทินเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้มีมติในวันที่5พฤษภาคมมีเห็นชอบให้การมีการออกการตราพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังซึ่งพระราชกำหนดเนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยนะครับก็เป็นไปตามมาตรา172วรรค1เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการกู้เงินเนี่ยไม่เพียงพอต่อสถานการณ์แก้ไขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคงได้ยินข่าวคราวถึงเรื่องของสภาวะที่เรียกว่าสภาพอากาศแปรปรวนไฟไหม้ที่คลองถมไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับคุณณัฐฐาคุณสุภวรครับบาดเจ็บเพียง17รายยังแต่ไฟยังคุกรุ่นอยู่นะครับก็มีการขโมยข้าวของกันอยู่นะครับแถวย่านวรจักรนะครับก็น่าจะใช้ระยะเวลายาวนานในการซ่อมแซมทราบมาว่ายังมีพ่อค้าแม่ค้ายังคงปักหลักค้าขายอยู่นะครับบางรายก็หมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับก็เรียกว่าช ีช้ำกระลำปลีก็แล้วกันนี่นะครับ
1: ครับ
3: น้ำป่าไหลหลากท่วมรีสอร์ทที่แก่งคอยที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับก็รอยต่อวันที่31สิงหาคมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวหน่วยกู้ภัยฝ่ายปกครองและชาวบ้านก็ส่งคลิปลงในโซเชียลนะครับที่ทับกวางที่แก่งคอยก็กระทบถึงเรื่องทั้งจังหวัดทั้งสามารถที่จะย้ายสัมภาระช่วยน้ำป่าไหลหลากได้ท่วมกุฏิที่อำเภอชะอมที่น้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของประมาณจมน้ำประมาณครึ่งคันนี่นะครับช่วยเหลือความอะไรต่างๆในขณะเดียวกันครับน้ำท่วมที่เนปาลกับจีนเนี่ยครับท่าน้ำแข็งไหลเนี่ยก็มีใกล้ถึงประมาณ 3,000 กว่าคนเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเกือบจะ700กว่ารายหน่วยกู้ภัยก็บอกว่าค้นหาเกือบจะ3,000กว่าคนอาจจะแตะถึง 4,000 กว่าคนกันแล้วเนี่ยนะครับพบศพแล้วประมาณ682รายหรืออาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามทางอินเดียการถล่มทางน้ำแข็งถล่มชายแดนทั้งเนปาลและก็ทิเบตปัจจุบันสภาพโลกร้อนเนี่ยนะครับก็เกิดจากสภาวะกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เนี่ยกระทบไปทั่วทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยนะครับเห็นบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะท่วมก็ได้ในอีกประมาณ5-10ปีข้างหน้าดังนั้นเนี่ยเราควรจะสร้างเขื่อนเพื่อก่อให้เกิดในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องด้านพลังงานด้านขนาดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็มันในเรื่องของปัญหาทางด้านเนปาลเนี่ยว่ามีคนงานโรงงานเนี่ยติดอยู่ในที่เทือกเขาฮินดูภูเขาไกลได้ของทิเบตพื้นฟูทางด้านประเทศเนี่ยเนปาลอาจจะสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาในช่วยเหลือประเทศเนปาลเนี่ย 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกรุงวอชิงตันเนี่ยช่วยเหลือประมาณ 500,000 กว่าล้านขอไปครับ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐเบื้องต้นนะครับตลอดจนจีนเนี่ยก็ที่จีหลงเนี่ยพวกกระทบกู้เงินเนี่ย 2,000 กว่ารายรวมถึง500กว่าคนนะครับในขณะเดียวกันไม่น่าเชื่อนะครับวันที่14กันยายนเนี่ยก็จะมีมติในเรื่องการคั่วสวเนี่ยนะครับว่าคงต้องติดตามกันว่าการทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยจะพิจารณาอย่างไร14ธันวาคมคั่วสวซึ่งคุณเนวินชิดชอบเนี่ยนะครับหรือนามปากกาก็ยี่ห้อย120เนี่ยก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ทำธุรกิจไม่ไปกระทำทางด้านธุรกิจในเรื่องของสนามช้างนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเลยก็คงต้องติดตามกันเนี่ยนะครับวันที่14กันยายนจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับก็คงจะต้องดูกันในขณะเดียวกันก็น้ำท่วมบรรดารีสอร์ททั้งหลายที่แก่งคอยที่บวกเด็กจังหวัดสระบุรีนะครับก็เรียกว่าไม่น่าเชื่อว่ามันก็เกิดทุกปีเนี่ยนะครับผมก็มีเดินทางไปภาคอีสานไปท่องเที่ยวที่ปักช่องที่เขาใหญ่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าทั้งชาวบ้านทั้งพี่น้องประชาชนทั้งพระเพื่อทั้งสามเณรต่างๆก็ช่วยขนย้ายความภาระต่างๆที่แก่งคอยเนี่ยนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยก็บอกว่าหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือไว้ได้3รายเบื้องต้นปลอดภัยส่วนการอบอพยพนักท่องเที่ยวเนี่ยทยอยจากพื้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็บอกว่าทั้ง2อำเภอที่อำเภอชะอมเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายก็คงจะต้องดูกันว่าจะดูแลกันในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนี่นะครับก็เป็นข่าวที่แกรนด์แคนยอนเนี่ยก็มีข่าวบอกว่าที่แกรนด์แคนยอนเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่น้ำท่วมฉับพลันที่แกรนด์แคนยอนดับน้อยดับอย่างชีวิตประมาณ1ชีวิตนะครับสูญหายอีก15คนก็เกิดจากน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนของสหรัฐอเมริกาฆ่าชีวิตไปแล้ว1รายเนี่ยนะครับก็คงต้องดูว่ามันเกิดสภาวะในเรื่องของตอนนี้มันเกิดสภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับรถราก็ติดกันเหลือเกินราคาพลังงานราคาน้ำมันก็สูงนะครับเราใช้ในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยในเรื่องประมาณ70ถึงประมาณ60ถึง8 70ถึง80ล้านแบเรลต่อวันเนี่ยนะครับก็ยังคนไทยก็ยังเรียกว่าไม่สนใจยังใช้กันรถราติดกันอย่างมากมายเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าในช่วงนี้เราสถานการณ์สภาวะภูมิอากาศแล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยก็คงจะต้องดูกันเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าไฟไหม้ที่คลองเตยล่าสุดเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ย่าน ที่แถวที่คลองถมเนี่ยก็ยังมีการขโมยอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยและหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ยังช่วยดูแลกันอยู่ก็ได้โปรดครับอย่าไปเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าคนก็เรียกว่าลำบากยากจนกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเสียหายกันยับเยินเนี่ยก็ต้องช่วยดูแลกันว่าอย่าได้ขโมยข้าวของกันเลยครับเราต้องช่วยเหลือกันครับคุณนัทตาคุณสุภาพรครับ
1: ครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับการอัปเดตสถานการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามในช่วงนี้ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังการรวมถึงพวกเราด้วยขอบคุณครับอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็ข่าวต่อมาเนี่ยนะครับเชิญชวนการท่องเที่ยวดีกว่านะคุณสุภาพรครับเชิญชวนนะครับร่วมรับชมการแสดงที่งดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยอย่างโขนเนี่ยนะครับพร้อมกับปีพาทบรรเลงสุดประทับใจนะครับพาราไดซ์พาร์คโขน The Theater นะครับโขนรามเกียรติ์ตอนพญากากาศชะลอเขาพระสุเมรุนะครับเป็นเรื่องราวการต่อสู้และก็วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยทั้งเรื่องของท่ารำนะครับเครื่องแต่งกายการบรรเลงดนตรีปีพาทอย่างวิจิตรการตาครับ
0: ค่ะก็มาร่วมอนุรักษ์แล้วก็ชื่นชมมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยไปด้วยกันนะคะเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะโดยการแสดงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันนั่นก็คือรอบแรกเนี่ยเวลา 14:00 น.และรอบที่2นะคะ 17:30 น.ในวันที่2กันยายนนะคะที่ Royal Park Plaza ชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ค่ะก็สามารถเดินทางมาง่ายๆนะคะด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองค่ะลงสถานีสวนหลวงร.9นะคะทางออก2
1: ครับก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการแสดงโขนดังกล่าวเนี่ยนะครับจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ2กันยายน Royal Park Plaza ชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park นะครับก็เดินทางง่ายๆนะฮ
0: ะ
1: ไปรถสาธารณะได้ดีกว่านะครับคุณผู้ฟังก็ใช้ MRT สายสีเหลืองนะครับสถานีสวนหลวงร.9ทางออกที่2นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้ล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับจังหวัดน่านแจ้งผู้ประสบอุทกภัยยังยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือในรอบแรกได้ถึง2พฤศจิกายน69รวมยอดสะสมล่าสุดอยู่ที่16,400,000 บาทสักครู่กับติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: Green Bio มีให้เลือกถึง 5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: จังหวัดน่านแจ้งผู้ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือด้านการปรองชีพในรอบแรกให้รีบติดต่ออบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ที่บ้านประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้ภายใน2พฤศจิกายน69ดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณาช่วยเหลือล่าสุดณวันที่31สิงหาคม69จังหวัดน่านจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว 1,613 ครัวเรือนวงเงิน 8,066,949 บาทสำหรับวันที่1กันยายนจำนวน 1,379 ครัวเรือนวงเงิน 7,788,423 บาทครอบคลุมพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาสันติสุขภูเพียงและเมืองน่านทำให้ยอดสะสมขณะนี้จำนวน 2,992 ครัวเรือนวงเงิน 16,455,372 บาทรักชนกยื่นปปช.สอบโครงการ THAI Passport กล่าวหาชัยชนกและผู้เกี่ยวข้องส่อเอื้อประโยชน์ร็อกสเปคจัดซื้อจัดจ้างถ้าหากปลัดดีอีเห็นว่าเป็นการกล่าวหาก็พร้อมให้ฟ้องคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นหนังสือพร้อมพยานหลักฐานต่อปปช.ขอให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีรวมถึงปลัดกระทรวงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TORโดยระบุว่าตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติหลายประเด็นทั้งการกำหนด TOR ที่อาจเข้าข่ายล็อกสเปคโดยกำหนดให้ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านจอบิลบอร์ดทั่วประเทศไม่น้อยกว่า400จุดจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอและห้างสรรพสินค้าอีกไม่น้อยกว่า200จุดพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทที่ได้รับงานกับบริษัทผู้ครอบครองจอทั่วประเทศอาจมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของผู้รับผลประโยชน์สูงสุดหรือ UBO และสถานที่จดทะเบียนนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงเรื่องงบประมาณโดยเดิมโครงการมีมูลค่า 1,600 ล้านบาทเป็นสัญญาจ้างเหมาก่อนเปลี่ยนเป็นระบบจ่ายตามการใช้งานจริงโดยระบุว่าปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนประมาณ 1,300,000 คนแต่มีผู้ใช้งานจริงราว 100,000 คนหากคิดค่าใช้จ่ายรายหัวอยู่ที่ประมาณ25บาทซึ่งจะอยู่ประมาณ 2,500,000 บาทจึงตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่านอกจากนี้ยังฝากไปยังปลัดกระทรวงดีหากเห็นว่าการกล่าวหาของตนไม่เป็นความจริงก็สามารถฟ้องร้องได้เพราะยืนยันว่ามีพยานหลักฐานพร้อมระบุว่าการมาที่การได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกขอเอกสารสำคัญเพิ่มเติมและกำหนดส่งภายในวันที่8กันยายนนี้ก่อนประชุมพิจารณาอีกครั้งในวันที่10กันยายนขณะเดียวกันเตรียมยื่นเรื่องต่อตำรวจสอบสวนกลางเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่าแม้ไม่คาดหวังผลการตรวจสอบจากปปช.มากนักแต่ต้องการให้การตรวจสอบข้อพิรุธและหากพบผู้กระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนี่เป็นผลชัยพฤกษ์แรงงานคร
2: ับ พาเมล่าซิสเนรอสหญิงวัย49ปีได้ใช้อาวุธปืน2เล่มไล่แทงประชาชน2คนที่จัตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุยิงเสียชีวิตโดยตำรวจได้พยายามบอกให้ผู้ก่อเหตุวางมีดลงหลายครั้งแต่ขัดขืนตำรวจจึงใช้ปืนช็อตไฟฟ้าเพื่อหยุดผู้ก่อเหตุแต่ไม่สามารถหยุดได้ก่อนจะตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตโดยเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย2คนเป็นชายวัย68ปีและหญิงวัย32ปีได้รับบาดเจ็บถูกแทงบริเวณช่องท้องและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่ต่อมาผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นผู้หญิงเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขณะที่ผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นชายขณะนี้อาการทรงตัวส่วนเหตุจูงใจของการก่อเหตุไล่แทงผู้คนในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
4: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.ทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
11: Beautiful Music
10: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวา

0: ป็นตามกรรมพันธ
1: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: แม่แม่
8: แจ
7: ้มีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
8: เอาไปให้หยังล่ะพ่อ
7: ว่าสิพากันไปขุดแย่

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวๆหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวๆครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีข้อเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพิ่มป้องกันการกระทำผิดกฎหมายพร้อมบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: อะไรดีบ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 3 2 1
3: Zero ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผลได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
5: ร, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบูรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจคุณสรัตน์ทันเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
6: นายศิริศักดิ์พงษ์เกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำที่ผิดกฎหมายพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสาระสำคัญก็คือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะจะกระทบความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศิริศักดิ์กล่าวอีกว่าการแก้ไขปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีสนธิกำลังหน่วยงานความมั่นคงเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวข้องคดีความมั่นคงพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีส่วนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านปากูหมู่ที่5ตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีพร้อมเชิญตัวนายมาซาอุสอสงวนนามสกุลบุคคลต้องสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงกรณีรอบวางเพลิงกล้อง CCTV ของหน่วยงานรัฐและเหตุการณ์อื่นๆภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงจากนั้นตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนส่งตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่และขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวตลอดจนยึดหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: ปิดท้ายที่นายชัยรัตน์โภคสุภัทรผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรองเผยเรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาตรการควบคุมโรคหลังพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นประมาณ50รายแม้ส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงจึงสั่งงดเยี่ยมญาติใน3แดนได้แก่แดน1แดน3และแดนแรกรับเป็นเวลา30วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและควบคุมสถานการณ์ภายในเรือนจำซึ่งปัจจุบันเรือนจำนางรองมีผู้ต้องหาทั้งชายและหญิงจำนวน 2,300 คนและขณะนี้ทางเรือนจำพบผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคหิดหลายรายจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยและการรักษาโดยมีการแยกกักผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยตามพื้นที่ที่กำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลและรักษาได้อย่างทั่วถึง
8: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
1: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเงี้ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
2: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
1: ก็
2: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
1: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเงี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับหนึ่งรู้แนวทางกันระดับหนึ่งก็เลยให้เราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดรายการอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
2: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
1: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเรา แต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
2: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
1: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
2: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลย

0: คือหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
1: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
2: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักพระเจ้าอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกมันทุกอะไรมันทุกใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะครม.ไฟเขียวระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวและกองทัพบกแจ้งข่าวแม่ค้าชาวกัมพูชาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดช่องจอมยืนยันเป็นร้านค้าของคนไทยในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาย
2: าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ที่ประชุมครม.เห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งจะสามารถเข้าถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอให้ภัยเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงเยียวยาทั้งนี้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดไว้ว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งที่ประชุมครม.มอบหมายให้ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยแห่งชาตินี้ให้เสร็จโดยเร็วพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ตลาดช่องจอมนั้นทีมโฆษกกองทัพบกชี้แจงว่ากองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณตลาดช่องจอมบ้านด่านตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอเรียนชี้แจงดังนี้แผงขายสินค้าทั้งหมดในบริเวณดังกล่าวเป็นของประชาชนชาวไทยในพื้นที่และไม่พบชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยร้านค้าที่ปรากฏในสื่อเป็นของนางตรีรัตน์เป็นราษฎรชาวบ้านด่านโดยเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่าเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคม69ร้านได้จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าประจำวันหยุดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทำให้มีประชาชนเข้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวมีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เข้ามาถ่ายทำและสัมภาษณ์ผู้มาจับจ่ายใช้สอยอาจมีการนำข้อมูลหรือภาพไปเผยแพร่ต่อจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกองทัพบกขอยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการลักลอบเปิดแผงค้าของชาวกัมพูชาและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยังคงวางกำลังและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องส่วนที่ด่านพรมแดนขอไปค่ะส่วนที่ด่านพรมแดนสภามิตรภาพไทยลาวแห่งที่4อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัว92คนไทยจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้วยทรายสปป.ลาวหลังถูกดำเนินคดีฐานฉ้อโกงทางโทรศัพท์ลักลอบประกอบอาชีพและลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก่อนส่งกลับประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์โดยส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าเดินทางไปหางานตามประกาศในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าในจำนวนนี้15คนมีหมายจับในหลายคดีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลและคัดกรองเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
5: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้100,000ตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะฉะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
3: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
2: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกแล้วก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1 ใน 100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10 คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10 กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติแล้วคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็มีงบประมาณให้งานสองงานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
3: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
2: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆจะถามแต่ว่าขายกี่แสนละเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณหนึ่งที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดราคาทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพงๆ
3: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
2: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์อ่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
3: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
2: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
3: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วย และวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

0: ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: แผ่นดินนี้รัชกาลที่10ให้สัญ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะครม.ดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในเนปาลทิเบตทะลุ 1,000 คนแล้วและมีรายงานผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ครม.ดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลามีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ประกอบไปด้วยสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป1คือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีจำนวน44โครงการวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 1,269 ล้านบาท2คือข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณอยู่ที่ 62,336 ล้านบาทนอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือ Quick Win และข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตแล้ว987คนและยังมีผู้สูญหายอีก 3,916 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ583คนทางการเนปาลระบุว่าขณะนี้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว 11,814 คนโดยทีมฉุกเฉินได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และอากาศยานอื่นๆเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสำหรับภารกิจเร่งด่วนของการกู้ภัยในขณะนี้มุ่งเน้นไปที่การค้นหาคนงานอย่างน้อย900คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ12แห่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมฉับพลันโดยเชื่อว่าอาจมีคนงานราว500คนติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์รอความช่วยเหลือส่วนทางฝั่งจีนมีรายงานผู้เสียชีวิต16คนและสูญหายอีก546คนรวมชาวต่างชาติ261คนทีมกู้ภัยกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดนจีหลงซึ่งถูกทำลายจนเกือบหมดทีมค้นหาบางส่วนใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อสำรวจช่องว่างระหว่างก้อนหินและเศษซากหวังพบสัญญาณของผู้รอดชีวิตขณะที่ทีมกู้ภัยอื่นใช้เครื่องจักรหนักเพื่อเปิดทางหลวงสายสำคัญที่มุ่งหน้าไปยังจีหลงอีกครั้งซึ่งการเปิดเส้นทางดังกล่าวมีความสำคัญต่อการลำเลียงอุปกรณ์บุคลากรและสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าสู่พื้นที่ประสบภัยปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว275ขออภัยค่ะ257 346รางวัลเลขท้าย3ตัว136 740รางวัลเลขท้าย2ตัว04และรางวัลที่1หมายเลข417 212
5: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณปทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

วยจ้าเฮียปักธนาจะแต่งงานรวยต่างคงต่างช่วยเฮียกับหวยช่วยกังสั่งหลักตั้งหน้าตั้งตาขยันให้มวยนั่งทำสวงปลูกผักส่งเฮียนี้จับเก็บพวกเก่าเลี้ยวเอาไป

0: เซฟติ้ง
1: อาเจ๊กุหลับหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
2: นั่นสิรังใหญ่อ้อยมีดีอะไรอย่างเนี้ยสงสัยต้องไปแอบอยู่ซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
3: นงจอดก่อนเลย
4: ลาใจสับโยเกิดอะไรล่ะใจ
2: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
4: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
1: เป็นใครอะอานง
4: ก็ไอ้พุทธไง
2: อ้าวไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
4: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวตอนเข้าไปบำบัดก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
1: แล้วไปอยู่ลังยายอ้อยไล่ยังไงอ่ะ
5: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเลยติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
2: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของที่ดีไม่เห็นจะแนะนำคนเกิดเองบ้างเลย
5: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดออดบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
1: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้คงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงงแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะได้รับโอกาสลี
4: ๆใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสก็ขายดิบขายดีอะไรเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้เริ่มชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
2: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
6: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียบซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
7: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัง 0% นาน10เดือน
5: wow.
4: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
2: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟั

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมครม.สัญจรสงขลาพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจเดินหน้า44โครงการเร่งด่วนงบ 1,269 ล้านบาทครม.เห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนพร้อมเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่รักชนกยื่นปปช.สอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดีอีกล่าวหาชัยชนกและผู้เกี่ยวข้องส่อเอื้อประโยชน์ล็อกสเปคจัดซื้อจัดจ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตปมหัวประมูลจ่อโฆษณาทั่วประเทศลั่นหากปลัดดีอีเห็นว่าเป็นการกล่าวหาก็พร้อมให้ฟ้องสีหศักดิ์เผยที่ประชุมความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยเตรียมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียประเด็นความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน6กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัว6กันยายนรับครม.พักร่วมรัฐบาลหลังบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่6พร้อมพูดคุยผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมข้อมูลรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจราชกิจจานุเบกษาประกาศปรับมาตรการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนและปรับให้60ประเทศดินแดนฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันกำหนดสิทธิใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์คำนึงถึงความมั่นคงเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสุขุมวิท3ย่านมักกะสันบ้านเรือนเสียหาย15หลังมีผู้เสียชีวิต1รายเจ็บ1รายผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ตรวจสอบกำชับให้ดูแลผู้ประสบภัยขณะสำนักงานเขตราชเทวีจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดมักกะสันรองรับประชาชนที่กลับเข้าที่พักไม่ได้ล่าสุดมีผู้ประสบภัยเข้าพักราว50คนจังหวัดน่านแจ้งผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาสันติสุขภูเพียงและเมืองน่านยังสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือรอบแรกได้ถึง2พฤศจิกายน69ติดต่อที่อบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ที่บ้านประสบภัยล่าสุดรวมยอดสะสมอยู่ที่กว่า16ล้าน4แสนบาทโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อีกครั้งเป็นวันแรกหลังปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์กว่าครึ่งเดือนหลังเหตุรุนแรงโดยเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยเลขากพฐ.ร่วมสังเกตการบรรยากาศค่อยๆกลับมาเป็นปกติทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล3กันยายนนี้ล่าสุดขยับมาอยู่ที่อันดับที่13ของโลกเตรียมบินไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นก่อนสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิ16กันยายนถึง3ตุลาคม69โดยทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว257 346รางวัลเลขท้าย3ตัว136 740รางวัลเลขท้าย2ตัว04และรางวัลที่1หมายเลข417 212
3: อยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 0850-7982 0815-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: Beautiful music, beautiful songs for you
6: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
7: Beautiful Music

โจลีนงานดูเอ็ดของดอลลี่พาร์ตันกับโอลิเวียนิวตันจอห์นมาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอังคาร A Tribute ให้กับดอลลี่พาร์ตันศิลปินอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของโลกดนตรีดอลลี่พาร์ตันนั้นแต่งเพลงนี้เอาไว้และบันทึกเสียงเมื่อวันที่22พฤษภาคม2516จากประสบการณ์ชีวิตจริงของตัวเองในตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆกับคุณสามีท่านเล่าให้ฟังว่าเงินทองในธนาคารก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ทำไมคุณสามีถึงจะไปแบงค์ไปธนาคารบ่อยเหลือเกินไปฝากเงินไปถอนเงินฝากเงินอยู่นั่นแหละสืบค้นเรื่องราวก็อ๋อไปติดใจไปหลงใหลความงามของพนักงานแบงค์แต่ชีวิตการแต่งงานของท่านก็รอดมาได้ในช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่าทำแบบในเพลงนี้หรือเปล่าโจลีนเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังกลัวแล้วก็อ่อนแอและเธอกำลังอ้อนวอนผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อโจลีนผู้ที่มีความงดงามโดดเด่นสะดุดตามีผมสีบลอนด์เป็นประกายดวงตาสีฟ้าสดใสเพื่อขอร้องให้โจลีนไม่มาแย่งสามีหรือคนรักของเธอไปในเพลงคนร้องได้ยอมรับเลยว่าไม่มีทางเทียบความงามของโจลีนได้เลยคุณสามีเนี่ยถึงกลับมานอนละเมอเพ้อพกถึงชื่อของโจลีนเพลงนี้เนี่ยไม่ได้โกรธแค้นคนที่มีเสน่ห์แล้วทำให้หัวใจของคุณสามีนั้นวอกแวกแต่เป็นการขอร้องขอความเห็นใจต่อลูกผู้หญิงอีกคนนึงให้เห็นใจว่าเธอสามารถที่จะเลือกผู้ชายคนไหนก็ได้แต่ฉันเลือกได้คนนี้คนเดียวมีคนเดียวเท่านั้นดอลลี่พาร์ตันเคยนำเพลงโจลีนขึ้นไปอยู่บนอันดับหนึ่งของ Country Songs Billboard และอีก3ปีถัดมา2519โอลิเวียนิวตันจอห์นก็ได้นำเพลงนี้มาบันทึกเสียงใหม่ผมรู้จักเพลงนี้ก็เพราะจากเวอร์ชันของโอลิเวียนิวตันจอห์นนี่แหละครับด้วยเสียงร้องที่โหยหวนคร่ำครวญชวนน่าสงสารก็ทำให้เพลงนี้เป็นเพลงซิกเนเจอร์ของโอลิเวียนิวตันจอห์นไปอีก1เพลงเวอร์ชันที่เปิดรายการในวันนี้เป็นการดูเอ็ดของดอลลี่พาร์ตันกับโอลิเวียนิวตันจอห์นบันทึกเสียงกันเอาไว้ในช่วงโควิดเป็นอัลบั้มชุดสุดท้ายของโอลิเวียนิวตันจอห์นชื่อ Just the Two of Us The Duet Collection Volume 1บันทึกเสียงเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ก่อนที่โอลิเวียนิวตันจอห์นจะเสียชีวิตไม่กี่เดือนนะครับในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันโจลีนผลงานการประพันธ์ของดอลลี่พาร์ตันและการดูเอ็ดกันของท่านกับโอลิเวียนิวตันจอห์นอีก3เพลงเสียงของดอลลี่พาร์ตันงานที่ร่วมมือกับศิลปินระดับโลกท่านอื่นๆอีกหลายคนที่จะชวนคุณไปฟังกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่ความร่วมมือของดอลลี่พาร์ตันกับเจมส์อินแกรมกับเพลง The Day I Fall in Love เป็นบทเพลงรักซึ้งๆที่บอกเล่าถึงความรู้สึกของการเริ่มต้นตกหลุมรักใครสักคนอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่วันธรรมดาทุกอย่างที่ทำก็เป็นรูทีนเหมือนเคยกลับกลายเป็นวันพิเศษสุดเพียงแค่ได้สบตากันกับใครคนนั้นเป็นครั้งแรกเพลงบรรยายความรู้สึกของการพบรักแท้ว่ามันยิ่งใหญ่และงดงามกว่าที่เคยจินตนาการไว้เปรียบเสมือนโลกทั้งใบเต็มไปด้วยเสียงเพลงอันไพเราะเมื่อทั้งสองนั้นพร้อมที่จะมอบใจรักอันมั่นคงให้แก่กันตลอดไปเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ร่วมกันระหว่างเจมส์อินแกรมกับแคลเบียร์เซเกอร์และคลิฟแมกเนสใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Beethoven ภาค2ออกมาในปี2536เพลงเคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ Academy Award ในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมBest Original Song ในปี2537และการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำในปีนั้นด้วยนะครับ The Day I Fall in Love เป็นการผสมผสานเพลงในแนว Country กับ R&B เข้าด้วยกันอย่างลงตัวสะท้อนให้เห็นถึงเคมีทางดนตรีที่ยอดเยี่ยมของศิลปินต่างขั้วและ The Day I Fall in Love ยังถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเพลงรักประกอบภาพยนตร์ยุค90ที่มีความคลาสสิกอบอุ่นหัวใจเพลงที่2เป็นงานดูเอ็ดร่วมกันระหว่างดอลลี่พาร์ตันกับฮูลิโอเอ็กเกรเซียส
กับเพลงที่ร้องต้นฉบับโดยไดนา รอสเมื่อปีพ.ศ. 2534ต่อมาในปี2537ดอลลี่พาร์ตันและฮูเลียโ อริเกเซียสก็นำเพลงนี้มาบันทึกเสียงใหม่เป็นบัลลาดที่ซึ้งกินใจมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเติมเต็มพลังใจและความหมายของชีวิตผ่านคำว่ารักจากคนสำคัญโดยความรักที่แท้จริงสามารถที่จะเยียวยาความกลัวลบเลือนความโดดเดี่ยวและทำให้โลกทั้งใบนั้นมีแต่ความงดงามขึ้นมาทันทีทันใด When You Tell Me That You Love Me เป็นงานประพันธ์ของอัลเบิร์ตแฮมมอนด์กับจอห์นเบตติสอัลเบิร์ตแฮมมอนด์นี้เป็นนักร้องและก็นักแต่งเพลงชาวอังกฤษนะครับแต่ว่ามีผลงานโดดเด่นมากที่ปัจจุบันนี้คนก็ยังร้องกันอยู่เล่นกันอยู่ผมจะเจอเพลงนี้ในงานเลี้ยงรุ่นคืนสู่เหย้าอะไรต่างๆเป็นประจำนะครับนั่นคือเพลง It Never Rains in Southern California อัลเบิร์ตฮัมมอนด์เป็นนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงให้ศิลปินระดับตำนานเนี่ยหลายท่านเลยส่วนจอห์นเบตติสก็เป็นนักแต่งเพลงชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงจากผลงานการประพันธ์เพลงของเขาที่มอบให้กับ The Carpenters อย่าง Top of the WorldYesterday Once More เป็นต้น Julio Iglesias เป็นนักร้องชาวสเปนผู้สร้างสถิติขายแผ่นเสียงมากที่สุดตลอดการคนหนึ่งของโลกแล้วก็มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และบทเพลงโรแมนติกอย่าง To All the Girls I've Loved Before ซึ่งเพลงนั้นท่านก็ดูเอ็ดกับ Willie Nelson When You Tell Me That You Love Me เวอร์ชันนี้ของ Dolly Parton กับ Julio Iglesiasได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในชาร์ตเพลงสากลและยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการผสมผสานเสียงร้องสไตล์คันทรีป๊อปเข้ากับเสียงร้องในสไตล์ลาตินอเมริกันอย่างกลมกลืนและเพลงนี้ก็ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเพลงรักร่วมสมัยคลาสสิกอีกหนึ่งเพลงนะครับที่มักถูกนำไปใช้ในงานแต่งงานและสื่อถึงความหมายสากลถึงพลังของการเยียวยาจิตใจผ่านความรักคุณผู้ฟังล่ะครับจำท่อนไหนได้บ้างและเพลงที่3นี้เชื่อแน่ว่าหลายๆท่านก็คงจะจำท่อนหรือคำร้องของเพลงนี้ได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือเพลง Islands in the Stream เป็นงานดูเอ็ดร่วมกันของ Dolly Parton กับ Kenny Rogers ออกมาในปีพ.ศ. 2526ชื่อเพลงเนี่ยมาจากชื่อนวนิยายที่ประพันธ์โดย Ernest Hemingwayอุปมาปุปไมยเปรียบเปรยถึงคู่รักที่เสมือนกับเกาะสองเกาะท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากของชีวิตแม้จะต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวหรือความไม่แน่นอนเจอกับอุปสรรคต่างๆนานามากมายแต่เมื่อมีกันและกันคอยพึ่งพิงและเติมเต็มความรักทำให้รู้สึกมั่นคงปลอดภัยและก็สามารถที่จะก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกัน Islands in the Stream เป็นงานประพันธ์ของพี่น้องตระกูลกิฟต์แห่งวง The Bee Gees ประกอบไปด้วยแบร์รี่ Robin และ Maurice Gibb พวกเขาเองก็มีเพลงโด่งดังในตำนานก็จัดว่าเป็นศิลปินในตำนานเหมือนกันดังนั้นเพลงนี้จึงกลายเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับมีศิลปินในตำนานอย่าง The Bee Gees ร่วมกับ Kenny Rogers และ Dolly Parton Islands in the Stream จึงกลายเป็นcrossover hit เป็นปรากฏการณ์ใหม่เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ทางดนตรีที่เพลงเดียวกันนี้สามารถไปขึ้นบนอันดับหนึ่งของ Country Music Chart, Adult Contemporary และ Billboard Hot 100ของสหรัฐอเมริกาในเวลาพร้อมเพรียงกันเป็นการรวมเพลงในแนว Country เข้ากับ Pop ได้อย่างลงตัวจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเพลงดูเอทที่ยอดเยี่ยมและคลาสสิกที่สุดตลอดกาลในประวัติศาสตร์ดนตรีสากลครับในบรรดานักร้อง4ท่านที่ดูเอทกับดอลลี่พาร์ตันโอลิเวียนิวตันจอห์นจากไปเมื่อวันที่8สิงหาคม2565อายุได้73ปีเจมส์อินแกรมเมื่อวันที่29มกราคม2562อายุได้66ปีKenny Rogers เมื่อวันที่20มีนาคม2563อายุได้81ปี Dolly Parton ราชินีเพลงคันทรีก็ได้ขึ้นไปร้องดูเอ็ดกับ3ท่านละชวน Julio Iglesias ปัจจุบันท่านอายุ82ปียังมีชีวิตอยู่นะครับฟังทั้ง3เพลง
The day I fall in love กับ James Ingram When you tell me that you love me กับ Julio Iglesias และ Islands in the Stream กับ Kenny Rogers

0: listening to beautiful music.
1: Music. คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง beautiful music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทาง suchatradio.com และทาง FM 94.5 MHz รายการ beautiful music เป็นรายการเพลงอารมณ์ดีมีสาระเกล็ดเล็กๆน้อยๆบางทีก็เล่าอย่างจริงๆจังๆเกี่ยวกับเรื่องของเพลงศิลปินผู้รังสรรค์งานรวมทั้งสถานการณ์ทั่วไปของบ้านเมืองและโลกใบนี้มาฝากมาฟังกันแบบสบายๆนะครับบ่ายเย็นวันอังคารนี้เราทริบิวต์ให้กับราชินีเพลงคันทรีผู้ยิ่งใหญ่ดอลลี่พาร์ตันผู้ล่วงลับไปเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมตามเวลาในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นเช้าตรู่ของวันพุธที่26ในประเทศไทยของเราครับนอกจากชีวิตในวัยเด็กของท่านที่ท่านก็พูดเองว่ามันยากจนข้นแค้นแต่ว่าพี่ๆน้องๆไม่เคยอดอยากเพราะว่าสังคมชนบทในป่าในเขาผักหญ้าอาหารและมันมีให้รับประทานให้สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นของท่านเองหลังจากจบไฮสคูลปั๊บก็มุ่งเข้าสู่ Nashville ทันทีและที่นั่นท่านก็ได้พบรักกับรักแรกและรักเดียวรักสุดท้ายคาร์ล ดีนแต่งงานกันตั้งแต่ปี2509นะครับถึงปีพ.ศ. 2568ที่คาร์ล ดีนสามีของท่านได้เสียชีวิตลงและดอลลี่พาร์ตันท่านก็ตามไปอยู่กับสามีของท่านในอีกหนึ่งปีถัดมาท่านเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะว่ารูปลักษณ์อิมเมจอะไรต่างๆของท่านที่เราเห็นคือสิ่งที่ท่านต้องการจะให้เป็นและท่านก็ต้องสร้างมันขึ้นมามีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นการ์ตูนเพราะฉะนั้นตัวการ์ตูนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนตัวการ์ตูนก็จะหน้าตาเหมือนเดิมแต่สำหรับท่านแล้วบอกโอเคเราเป็นคนนะเวลาผ่านไปไม่ว่าจะต้องทั้งผ่าทั้งตัดทั้งฉีดทั้งยกทั้งดึงทั้งฟิลเลอร์โบท็อกยอมทำทุกอย่างเพื่อให้คงสภาพเดิมเอาไว้มากที่สุดอาจจะมีรองพื้นหนาขึ้นเมคอัพหนาขึ้นมาสคาร่าหนาขึ้นอายไลเนอร์เส้นใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังเป็นดอลลี่พาร์ตันคนเดิมดอลลี่พาร์ตันได้รับการยกย่องจากทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงวงการภาพยนตร์หรือวงการการศึกษาเพราะท่านเป็นผู้ใจบุญที่ซื้อหนังสือดีๆบริจาคให้กับโรงเรียนและห้องสมุดมากกว่า2ล้านเล่มมีธีมพาร์คเป็นของตัวเองดอลลีวูดแสดงภาพยนตร์แสดงละครเวทีให้เสียงพากับภาพยนตร์การ์ตูนภาพยนตร์อะไรต่างๆรวมทั้งมีความสามารถทางดนตรีมากด้วยนะครับไม่ว่าจะเล่นแบนโจออโตฮาร์ปกีตาร์อิเล็กทริกกีตาร์ฟิดเดิลเปียโนและแซกโซโฟนโดยไม่ได้มีการเรียนการสอนอ่านโน้ตเพลงแต่ประการใดท่านจัดโครงการบัดดี้โปรแกรมให้นักเรียนเกรด7และเกรด8จับคู่กับเพื่อนที่สามารถที่จะสนับสนุนกันในเรื่องของการศึกษาเช่นช่วยกันติวช่วยกันเรียนช่วยกันอธิบายให้สามารถเรียนจบไปด้วยกันใครคู่ไหนจบก็จะได้คนละ500เหรียญนะครับโครงการนี้ของท่านทำให้อัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษาหรือ drop out rate ซึ่งมีถึง 35% ในบรรดานักเรียนลดลงเหลือเพียงแค่ 6% เท่านั้นโครงการนี้เกิดขึ้นที่บ้านเกิดของท่านในเขตเซอร์เวียคาวน์ตี้ในมลรัฐเทนเนสซีและมูลนิธิดอลลี่วูดฟาวเดชั่นของท่านตั้งขึ้นเพื่ออุทิศให้กับคุณพ่อของท่านซึ่งเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกไม่ได้เรียนหนังสือบริจาคหนังสือให้กับเด็กแรกเกิดเดือนละเล่มละเล่มให้จนถึงวันที่เด็กๆนี้ได้เข้าเรียนในชั้นอนุบาลคือหนังสือนั้นให้ไปเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยได้อ่านให้ลูกฟังและเมื่อเด็กโตพอที่จะรู้จักหนังสืออาจจะอ่านเองและสนใจการอ่านเป็นการสั่งสมอุปนิสัยและทักษะในการอ่านหนังสือตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหมือนกับจะชดเชยให้กับคุณพ่อของท่านที่อ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าเป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมฉลาดและสามารถเลี้ยงดูลูกๆทั้ง10กว่าคนให้รอดปลอดภัยได้ทุกคนอีก4เพลงของดอลลี่พาร์ตันที่เป็นเพลงฮิตของท่านนะครับจะชวนไปฟัง The Greatest Gift of All เป็นเพลงสำหรับเทศกาลคริสต์มาสที่อบอุ่นหัวใจอยู่ในอัลบั้มชุด Once Upon a Christmas เล่าถึงเช้าวันคริสต์มาสที่แม้จะมีต้นไม้อยู่มุมห้องและมีของขวัญมากมายที่รอการแกะพวกเขา ลับตระหนักได้ว่าของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนั้นไม่ใช่สิ่งของวัตถุใดๆแต่เป็นความรักและความผูกพันที่พวกเขามีให้แก่กันและกันดอลลี่พาร์ตันดูเอ็ดกับเคนนี่โรเจอร์สเพลงที่2เป็นการดูเอ็ดกับริกกี้แวนเชลตัน Rocking Years เพลงนี้ออกมาในปี2534เป็นเพลงคันทรีที่โด่งดังมากๆยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพลงที่3เป็นการดูเอ็ดกับวินส์กิลนักร้องในแนวคันทรีอีกท่านหนึ่งซึ่งโด่งดังเหลือเกินกับเพลง I Will Always Love You คราวนี้เป็นการดูเอ็ดกับนักร้องผู้ชายนะครับในเพลงนี้เพลงสุดท้ายในช่วงนี้เป็นเสียงของดอลลี่พาร์ตันกับเพลงที่มอบให้กับคุณพ่อ To Daddy เล่าเรื่องราวของแม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

0: listening to beautiful music.
1: Music. คุณกำลังฟัง beautiful music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทาง FM 94.5 MHz และทางsuchatradio.com ในบ่ายเย็นวันอังคารนี้เราทิปริ้วให้กับดอลลี่พาร์ตันนะครับอีก3เพลงที่จะชวนไปฟังเพลงโด่งดังของท่านเพลงแรก9 to 5เพลงประกอบภาพยนตร์ที่ท่านร่วมแสดงด้วยออกมาในปีพ.ศ. 2523ตามด้วยเพลง Just When I Needed You Most และปิดท้ายที่เพลงตลกตลกน่ารักน่ารัก Why You Come In Here Looking Like That

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: แผ่นดินไหวเพราะแรงกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าความจริงมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ควบคุมบรรยากาศควบคุมการโคจรของดวงดาวต่างๆไม่ใช่บรรยากาศควบคุมมนุษย์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าสมมุติเราสร้างบ้านขึ้นพร้อมกัน2หลังแบบแปลนเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันหลังหนึ่งเราใช้สำหรับสวดมนต์ไหว้พระอีกหลังหนึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันกันแปลกนะคะเวลาเราเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังนี้เราจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันบ้านที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเราจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติในขณะที่เหยียบย่างเข้าไปในบ้านที่มีการกินเหล้าเล่นการพนันเรากลับรู้สึกรุ่มร้อนบรรยากาศจะมีแต่ความหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเวลามีเหตุวิบัติเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วเมื่อไหร่เลิกชั่วเกิดขึ้นมานั้นและเราก็เป็นคนชั่วไปตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งกายและใจหวั่นไหวไปหมดทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างพลอยเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยและถ้าเราชั่วมากๆอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้แต่จักรวาลก็ไหวไปด้วยเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วนะคะตอบคำถามที่ว่าทำไมแผ่นดินไหวก็ตอบว่าคงมีแรงบาปแรงกรรมที่มนุษย์พวกหนึ่งช่วยกันทำอยู่ในย่านนั้นเป็นประจำแต่จะเป็นแรงบาปหรือว่าแรงกรรมที่ทำกันไว้หลายชั่วคนในอดีตก็ดีหรือว่ารวมถึงแรงบาปในปัจจุบันด้วยก็ตามเมื่อสะสมกันมากเข้ามากเข้าผลมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละนะคะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมืองไทยนี่มีบ้างไหมก็คงมีสักวันล่ะนะคะถ้าคนโน้นก็สนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีคนนี้ก็เปิดบาร์เปิดผับอบายมุขต่างๆก็มีอยู่เกลื่อนเมืองเรื่องบาปเรื่องร้อนๆทั้งหลายไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นระรอกระรอกถ้าคนไทยยังร่วมกันก่อบาปสนับสนุนการทำบาปอย่างนี้ถึงคราวที่แรงบาปรวมตัวกันเต็มที่แผ่นดินไทยคงรองรับได้ไม่ไหวก็จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาช่วยกันทำความดีสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเป็นประจำเพื่อให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นน่าอยู่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักพระอง
3: ค์วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด200มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัด
0: เสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
3: สายใต้เฟส2นะคะเส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาขณะที่ด้านความมั่นคงก็เตรียมจะใช้ AI มาช่วยเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองด้วยพร้อมกับบอกว่าครม.สัญจรรอบหน้าเล็งไว้แล้วนะคะน่าจะเป็นหัวเมืองทางฝั่งภาคอีสานเขาก็เลยเก่งกันว่าน่าจะเป็นที่อุดรธานีนั่นแหละซึ่งครม.วันนี้ยังคงไฟเขียวตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์จากเสทบข้ามห้วยไปนั่งเป็นเลขาธิการของสมช.นะคะคนที่24เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นไปตามกระแสข่าวที่มีก่อนหน้านี้ก็ไม่มีพลิกโผนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่หลายคนเป็นกังวลคือเรื่องของ data center ซึ่งตามข่าวคืออยู่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลยตอนนี้เขากังวลกันว่าพวกช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างเช่นการเลี่ยงรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA โดยอ้างว่าบริเวณนั้นเป็นคลังสินค้า เรื่องเหล่านี้แหละค่ะกำลังกลายเป็นความกังวลของพี่น้องประชาชนเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟเรื่องของความร้อนที่ระบายออกมารวมถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะหลังจากพบว่ามีคลังน้ำมันขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ชุมชนด้วยส่วนเรื่องสุขภาพไม่เตือนก็ไม่ได้กับโควิด-19 ตอนนี้ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเงียบๆแต่ยอดผู้ป่วยสะสมเพียบนะคะข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนี่เกือบแสนรายโดยพบในกลุ่มเด็กเล็กมากที่สุดด้วยต้องระมัดระวังช่วงนี้นะคะแล้ววันนี้1กันยายนเป็นวันแรกที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเปิดเรียนแบบออนไซต์วันแรกเลยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งวันนี้มีการกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบนำไปดำเนินการอย่างเต็มที่ก็คือครอบคลุม4เรื่องสำคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะ4เรื่องสำคัญที่เน้นว่าเป็น Quick Winโดยรัฐบาลบอกว่าต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะเติบโตจากภาคการเกษตรเติบโตจากเรื่องของการค้าเติบโตจากการลงทุนเติบโตจากอุตสาหกรรมและสุดท้ายคือเติบโตจากการท่องเที่ยวนะคะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะปลดล็อกเรื่องของอุปสรรคเช่นการสนับสนุนเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจเป็นซอฟท์โลนนะคะซึ่งในการพัฒนาก็จะเดินหน้าควบคู่ไปกับเรื่องของความมั่นคงด้วยก็คือเศรษฐกิจคู่กับความมั่นคงส่วนงานด้านการป้องกันและการบริหารจัดการภัยพิบัติรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนค่ะ142ล้านบาทก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่ปัตตานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้ยังเห็นชอบดำเนินการปรับปรุงโครงการแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตั้งระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่วันนี้นายกลงพื้นที่ไปดูสถานที่จริงด้วยนะคะแก้มลิงนี้ก็จะเป็นจุดรับน้ำจากเขาคอหงและพื้นที่โดยรอบก่อนที่จะระบายลงสู่คลองเรียนคลองวะแล้วก็คลองอุตะเภาในเทศบาลหาดใหญ่นอกจากนี้นายกยังพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้ที่นายกไปเป็นสักขีพยานโครงการก่อสร้าง2สะพานใหญ่เชื่อมกระบี่กับเกาะลันตาน้อยและลันตาใหญ่จากเดิมเนี่ยก็คือต้องใช้เรืออย่างเดียวตอนนี้มีสะพานแล้วนะคะแล้วก็มีโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแห่งที่2อันนี้จะเชื่อมสงขลาและพัทลุงเดิมต้องเดินทางชั่วโมงครึ่งสร้างเสร็จก็จะเร็วขึ้นค่ะแต่เพียง20นาทีเท่านั้นเองส่วนนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าครม.มีมติจัดสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มเติมซึ่งก็จะเตรียมนำเรื่องนี้ไปหารือกับมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้นะคะขณะเดียวกันความคืบหน้าเรื่องของการแต่งตั้งเลขาสมช.วันนี้ก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะก่อนหน้านี้มีรายงานกันว่าการประชุมครม.สัญจรรอบนี้เนี่ยจะมีการประชุมเมื่อมติแต่งตั้งเลขาสมช.ด้วยนะคะที่สุดแล้วก็เคาะออกมามีมติเป็นที่เรียบร้อยพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกข้ามห้วยจากกองทัพบกมาดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือเลขาสมช.คนที่24ท่านนับก็คือเป็นทหารคนที่17แล้วที่มาทำหน้าที่เป็นเลขาสมช.นะคะสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ท่านจบเตรียมทหารรุ่นที่26ค่ะเป็นรุ่นเดียวกับผู้บัญชาการทหารบกท่านปัจจุบันแล้วก็เป็นนายทหารตำแหน่งหลักที่สำคัญของกองทัพอีกหลายท่านเลยนะคะจบจากหลักสูตรสำคัญของกองทัพเช่นหลักสูตรจู่โจมรุ่นที่97โรงเรียนสงครามพิเศษหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่180โรงเรียนสงครามพิเศษและหลักสูตรวปอรุ่นที่64ท่านอยู่ในสายยุทธการเป็นฝ่ายเสนาธิการประจำกรมยุทธการทหารบกก่อนที่จะขยับขึ้นเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกและก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง5เสือทบเป็นเสนาธิการทบในปี2568ซึ่ง1ตุลานี้ท่านก็จะเข้ารับตำแหน่งเลขาสมช.ตามมติครม.ในวันนี้นะคะขณะเดียวกันวันนี้กองทัพบกมีการชี้แจงข่าวที่ก่อนหน้านี้เผยแพร่ในโลกออนไลน์แล้วคนไทยหลายคนไม่สบายใจตามข่าวคือแม่ค้ากัมพูชาจู่ๆเข้ามาตั้งแผงขายสินค้าขายที่ตลาดช่องจอมค่ะก็เลยมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนกัมพูชาไม่ใช่แม่ค้ากัมพูชานั่นเป็นร้านของคนไทยนะคะ เพราะว่าตามที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลบอกว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาตั้งแผงในพื้นที่ตลาดช่องจอมล่าสุดกองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงไปที่ตลาดช่องจอมค่ะตรงพื้นที่บ้านด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์พบว่าแผงขายสินค้าทั้งหมดในบริเวณดังกล่าวเป็นของคนไทยในพื้นที่นะคะและไม่พบว่ามีชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยร้านที่ปรากฏในภาพสื่อเป็นร้านของนางตรีรัตนาถีเป็นคนไทยค่ะเป็นชาวบ้านบ้านด่านนี่แหละอยู่ในพื้นที่ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานางตรีรัตน์ได้จัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษเป็นสินค้าประจำวันหยุดแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ก็เลยทำให้มีประชาชนมีลูกค้าค่ะเข้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมากแต่ในวันนั้นก็มีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่ก็มาถ่ายทำเหมือนลักษณะถ่ายทำบรรยากาศมาสัมภาษณ์คนที่มาซื้อของที่ตลาดก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีการนำข้อมูลนำภาพไปเผยแพร่ต่อจนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้นะคะกองทัพบกก็บอกว่าขอย้ำให้ความมั่นใจว่าไม่มีการเข้ามาลักลอบเปิดแผงของชาวกัมพูชาในบริเวณตลาดช่องจอมและยืนยันว่าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยังคงวางกำลังและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหลายคนเห็นข่าวนี้ก็ไม่สบายใจอีกหนึ่งความไม่สบายใจที่เห็นแล้วบอกว่าถ้าเป็นตามข่าวจริงสรุปแล้วเอกลักษณ์ของชุดไทยที่เป็นชุดประจำชาติเป็นแบบไหนเป็นของไทยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมันจะมีประเด็นที่กังขาและตามมาไม่จบนั่นก็คือหนังสือแบบเรียนชั้นป.1ของไทยนะคะของบ้านเราปรากฏว่าในรายวิชาเพิ่มเติมชื่อว่าอาเซียนศึกษาสมัยเราเด็กๆอาจจะไม่มีแล้วนะคะอาเซียนศึกษาก็เป็นไทยสังคมสปช.สนน.เดี๋ยวนี้เด็กๆเขาจะมีอาเซียนศึกษาเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งส่วนหนึ่งในแบบเรียนย้ำนะคะส่วนหนึ่งมีการเรียนการสอนเรื่องการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยระบุว่าแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าโจงกระเบนของผู้ชายและสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าถุงจีบชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดของผู้หญิงที่พูดมาทั้งหมดบอกว่าเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาคนไทยก็ไม่สบายใจสิคะเพราะอ่านแบบนี้แล้วเรานึกภาพตามเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันไม่น่าใช่นะล่าสุดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทรรวงทองให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้เลยค่ะบอกรับทราบแล้วรับเรื่องแล้วเห็นแล้วเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเลยค่ะจะได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติเพราะถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่วนประเด็นที่ว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปเคลมว่าสบายเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาหรือไม่นี่แหละค่ะประเด็นที่หลายคนกังวลเพราะก็รู้กันดีว่าเขาก็เคลมเก่งแล้วอัตลักษณ์ไทยมรดกไทยวัฒนธรรมไทยต่างๆที่เป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเนี่ยถ้าเราไม่รักษาเอาไว้เนี่ยอาจจะถูกหยิบฉวยไปได้ง่ายๆนะคะโดยประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองต้องระมัดระวังมากแล้วมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากไม่ได้บอกว่าบ้านเขาไม่มีนะคะแต่ว่าเขาก็จะมาเหมาว่าอะไรทุกอย่างที่บ้านเรามีเป็นของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้บางทีบางอย่างที่หลายคนเขาบอกว่าเซนซิทีฟมากเพราะถ้าพูดว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมก็ดูเหมือนว่าแล้วเอกลักษณ์เราอยู่ตรงไหนซึ่งประเด็นนี้ทางรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าไม่น่ากังวลค่ะเพราะว่าเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วถ้าเป็นของไทยก็คือของไทยแต่จะขอไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมก่อนอย่างไรก็ตามแบบ

0: ผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: ไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เช้านี้ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์วันแรกนะคะอันนั้นก็ปิดไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์แทนวันนี้เจ้าที่ตำรวจก็เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆแล้วก็ครูอย่างเข้มข้นเลยค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจจุดคัดกรองเนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีฝ่ายปกครองแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ไปตั้งจุดกันตั้งแต่ที่บริเวณปั๊มน้ำมันปตท.ปั๊มเนี่ยจะตั้งอยู่ก่อนถึงโรงเรียนนะคะอยู่บริเวณหน้าปากซอยจนตั้งไปยาวจนถึงประตูทางเข้าโรงเรียนซึ่งที่บริเวณประตูโรงเรียนก็จะมีคุณครูนะคะคอยตรวจดูกระเป๋าดูสัมภาระทางผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะว่าที่ร้อยเอกณัฐพงศ์กองพลับนะคะก็เปิดเผยว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดเรียนตามปกติแต่ว่ามีการวางมาตรการไว้ร่วมกับหลายฝ่ายต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนะคะกำหนดให้ในแต่ละช่วงเวลาจะมีคุณครูประจำอยู่จุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยช่วงเปลี่ยนคาบเรียนช่วงพักเนี่ยก็จะดูให้เป็นพิเศษเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองด้วยนะคะโรงเรียนจะมีการประเมินแล้วก็ตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มอยู่ที่บริเวณใดสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เพิ่มกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียนทางผอ.ยอมรับค่ะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนบางส่วนยังมีความวิตกกังวลแล้วก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อกลับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนตามปกติส่วนห้องเรียน2ห้องห้องที่เกิดเหตุนะคะโรงเรียนก็มีแผนที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศภายในใหม่ไม่ใช้เป็นห้องเรียนในรูปแบบเดิมแล้วแต่ว่าจะปรับให้เป็นห้องกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นแทนทางฝั่งของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีนะคะก็มีการเปิดเผยบอกว่ามาตรการในการดูแลเนี่ยเข้มข้นมากทั้งเรื่องของการจัดสายตรวจการตั้งจุดคัดกรองก็จะทำอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งยังจะประสานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดจะได้เข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีหากมีสิ่งผิดปกติสุดความคืบหน้าทางคดีตอนนี้อยู่ระหว่างการทำสำนวนคดีแล้วก็การสอบพยานเพิ่มเติมนะคะวันนี้ผู้ปกครองหลายคนเดินทางมาส่งเด็กๆส่งลูกด้วยตัวเองอย่างแม่ของน้องชั้นม.1ก็พูดชัดเจนตรงๆเลยค่ะบอกน้องยังกังวลอยู่นะคะยังกังวลใจเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ในห้องที่เกิดเหตุด้วยเลยรู้สึกสะเทือนใจมากแล้วก็ยังไม่พร้อมวันนี้มีชั่วโมง

0: รูมก็เลยลองให้มาดูก่อนถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวจะให้กลับบ้านคุณแม่บอกนะคะเพราะว่าสภาพจิตใจน้องค่อนข้างแย่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะคะต้องอยู่กับแม่ตลอดยังรู้สึกกังวลหลังจากดูข่าวการข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะมีเกิดขึ้นอีกในบางโรงเรียนก็ยังทำให้คุณแม่รู้สึกว่าเป็นห่วงน้องแล้ววันนี้ก็ได้เห็นมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนก็แม่บอกว่าอุ่นใจมากขึ้นนะคะประมาณ 80% แต่แม่ก็จะขอรออยู่ใกล้ๆโรงเรียนด้วยส่วนผู้ปกครองอีกรายที่มีลูกอยู่ชั้นม.3 กับม.4 เปิดเผยว่าวันนี้มาส่งลูกทั้ง2คนคนโตเนี่ยต้องเข้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร 4เป็นอาคารที่เกิดเหตุนะคะแม่ก็บอกว่าเท่าที่ถามลูกก็ยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดเมื่อกลับไปเห็นที่เกิดเหตุแต่ยังสามารถรับมือกับความรู้สึกนี้ได้เชื่อว่าความกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังค่อยๆเบาบางลงและลูกอยากกลับมาเรียนที่โรงเรียนมากเพราะว่าการเรียนออนไลน์ทำให้เรียนไม่เข้าใจส่วนตัวรู้สึกดีที่เห็นลูกเข้มแข็งและสามารถก้าวผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยขณะนี้โรงเรียนแจ้งว่าจะมีการประเมินสภาพจิตใจเด็กนักเรียนและคุณครูก็จะคอยพูดคุยสอบถามเด็กๆทุกวันว่ามีความรู้สึกอย่างไรส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยทำให้อุ่นใจและเชื่อมั่นแต่อยากให้รักษามาตรการความปลอดภัยในระดับนี้ไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองค่ะอยากมาอีกเรื่องนึงร้อนแรงมากๆสำหรับเรื่องของ Data Center ในกทม.หลายแห่งเลยปรากฏว่ามันไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่พูดง่ายๆก็คือยังไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็มีการมองไปเรื่องของการกักตุนน้ำมันเพื่อไปใช้ในการปล่อยไฟว่าเป็น Data Center นะคะก็ต้องเลี้ยงไม่ให้ไฟดับเลยนะคะ Data Center นี่ใช้ไฟสูงมากมีการปล่อยความร้อนก็ต้องระบายอากาศด้วยนะคะทุกอย่างเลยวันนี้รัฐมนตรี DE ก็ยอมรับว่าทราบเรื่องแล้วขอเวลาไปตรวจสอบนิดนึงซึ่งทางคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พูดถึงการตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ของกทม.ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะบอกว่าตนเนี่ยได้รับรายงานมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็มีการเร่งให้ตรวจสอบอยู่คำถามก็คือได้รับรายงานหรือเปล่าว่ามี Data Center ในลักษณะนี้กี่แห่งที่หมายถึง Data Center ไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะปรากฏว่าคุณชัยชนกยืนยันบอกว่ามีหลายแห่งแต่ในรายละเอียดเชิงลึกต้องให้หน่วยงานต่างๆรวบรวมข้อมูลก่อนหากได้รับการสรุปเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงตนเนี่ยจะเร่งแต่ก็อยากให้ข้อมูลมันครอบคลุมและจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาเมื่อถามว่ามีการกักตุนน้ำมันเพื่อนำไปปั่นไฟหรือเปล่าคุณชัยชนกบอกว่าก็ทราบเหมือนกันเลยมอบให้หน่วยงานไปตรวจสอบและขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นคาดว่าจริงนะคะใครตามข่าวก่อนหน้านี้จะมีข่าวออกมาแป๊บๆนะคะว่ามีการแอบใช้ไฟหลวงในการปั่นไฟเบื้องต้นทางคุณชัยชนกก็บอกว่าให้ตำรวจไปตรวจสอบแล้วนะคะแต่ยังไม่ทราบปริมาณว่ามีจำนวนเท่าไหร่ต้องไปดูการตั้ง Data Center ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่และยังไงหากเริ่มตั้งแต่ยังไม่มีกฎระเบียบใดๆต้องมาดูว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนเรื่องของการกักตุนน้ำมันต้องดูเช่นกันต้องดูว่าผิดกฎหมายหรือไม่ส่วนเรื่องสุขภาพที่เมื่อกี้เตือนกันค่ะโควิด -19 กับโควิด -19ที่ยังพบว่ามีผู้ป่วยอยู่นะคะดูเหมือนจะเงียบๆไปช่วงนี้ไม่ได้ร้อนแรงเหมือนช่วงสมัยแรกๆนะคะแต่ว่าคนติดตอนนี้หลักแสนคนเป็นข้อมูลมาจากทางกรมควบคุมโรคนะคะเขาเฝ้าระวังผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีค่ะ1มกราคมจนถึง3สิงหาคมเมื่อวานนี้สะสมเนี่ยอยู่ 99,691 รายกับแสนแล้วนะคะเสียชีวิต15รายถือว่าตราเสียชีวิตเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆแต่ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยง608กลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุดคือกลุ่มเด็กเล็กค่ะ0ถึง4ปีรองลงมาคือวัยทำงาน30ถึง39และ20ถึง29ปีตามลำดับนะคะจังหวัดที่พบมากที่สุดคือกรุงเทพค่ะรองลงมาคือชลบุรีและภูเก็ตกรมควบคุมโรคก็เลยแนะนำเลยค่ะเราต้องยึดหลักป่วยก็พักลดใกล้ชิดหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะและปวดเมื่อยตามตัวให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงย้ำเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆถ้า 1-2 วันอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์ค่ะ ส่วนกลุ่มเสี่ยงยังสามารถขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมีรายงานได้ว่าเดือนจำอำเภอนางรองบุรีรัมย์ตอนนี้แจ้งงดเยี่ยมญาติชั่วคราวเป็นเวลา1เดือนหลังจากพบว่ามีผู้ต้องขังติดโควิดหลายรายเลยส่วนใครที่เป็น FC ชอบซื้อของตามเน็ตสั่งนะคะมันสะดวกดีมันมีรีวิวให้อ่านต้องระมัดระวังยิ่งเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องระวังกันนิดนึงเพราะตำรวจสอบสวนกลางเขาเตือนเรื่องของการ์ดความจำเถื่อนบุกไปทลายโกดังเจอของกลางเก็บไว้ในโกดังรวม 16,000 กว่าชิ้นค่ะนี่เป็นการ์ดหน่วยความจำปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดังจำนวน6ยี่ห้อโกดังเก็บสินค้าเนี่ยไม่ติดเลขที่อยู่ที่คลองหลวงที่ปทุมธานีการ์ดแบบนี้จะหลอกโชว์ความจุเกินจริงแต่ที่น่ากลัวก็คือพอเอาไปเสียบเครื่องปุ๊บไวรัสกินปั๊บเลยค่ะทำข้อมูลลูกค้าพังยับเลยที่มาของการบุกไปยึดเนื่องจากได้รับแจ้งความเสียหายจากการสั่งซื้อการ์ดหน่วยความจำแฟลชไดรฟ์ผ่านทางร้านค้าออนไลน์ก็คือสั่งซื้อได้สินค้ามาแล้วนะคะซื้อมาแล้วปรากฏว่าใช้งานไม่ได้หน่วยความจำเนี่ยไม่เต็มอย่างที่ระบุไว้โฆษณาไว้อย่างนึงมาถึงเอานิดเดียวบางรายหนักกว่านั้นคือใช้แล้วเครื่องมีอาการคล้ายกับการติดไวรัสแต่การตรวจสอบตัวอย่างสินค้าที่มีการจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์หรือแพลตฟอร์มต่างๆพบว่าเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าค่ะไม่ได้ผลิตและผ่านการตรวจสอบจากบริษัทจริงๆจึงขอหมายศาลเข้าค้นสถานที่กักเก็บสินค้าพบว่ามีพนักงานชาวไทยทำหน้าที่แพ็คสินค้าและจัดการส่งพัสดุให้กับลูกค้าซึ่งให้การเบื้องต้นนะคะว่าเจ้าของนั้นเป็นนายทุนต่างชาติเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการสืบและก็ขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ต้องหยิบมาเตือนกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะคะนี่เมมโมรี่การ์ดนี้ทำไมมันราคาถูกจังเลยนะความจุตั้งเยอะปกติแล้วราคาแพงกว่านี้ให้ระมัดระวังค่ะของปลอมบางทีเสียบเข้าไปเนี่ยความจำน้อยกว่าที่โฆษณายังพอเข้าใจได้นะคะบางทีมันอาจจะตัวเลขความจุมันเยอะเกินมันเวอร์ไปจริงแต่ว่าเสียบแล้วติดไวรัสด้วยเนี่ยข้อมูลหายเครื่องแฮงเนี่ยแย่เลยค่ะทางปสเลยขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังนะคะเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์พวกสินค้าที่มีราคาถูกแบบผิดปกติหรือแม้แต่สินค้าที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้นี่ต้องระมัดระวังเลยค่ะเออนอกจากได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าปลอมแล้วสินค้าที่ได้ก็ไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้ข้อมูลของคุณเสียหายสูญหายที่สำคัญอาจจะไม่สามารถเรียกคืนได้ด้วยระมัดระวังกันนิดนึงนะคะพยายามไปดูความคึกคักที่พัทยาค่ะต้องพูดถึงข่าวนี้หน่อยเพราะว่าหลายคนหยิบไปทำเป็นคอนเทนต์ใน TikTok กันเยอะมากในโลกออนไลน์เยอะเลยนะคะทำเป็นคลิปแซวกันใหญ่เลยกรณีเรือรบสหรัฐที่จะแวะจอดพักตามกำหนดในวันพรุ่งนี้ซึ่งตอนนี้ทางเมืองพัทยาเขาจัดเตรียมพวงมาลัยผ้าไทยเป็นของที่ระลึกเพื่อต้อนรับทหารสหรัฐสำหรับบัสคันแรกที่จะเดินทางมาถึงพัทยาที่คนหยิบไปแซวกันนะคะเป็นแบบคลิปตลกตลกคนไทยแล้วเป็นคนอารมณ์ดีทำเป็นเสียงประกาศข่าวว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรือรบสหรัฐมาจอดพักวันนี้ถึงวันนี้สาวไทยก็ทำทีในคลิปนะคะทำทีเป็นแพ็คกระเป๋าว่าฉันจะไปพัทยาเนี่ยนะคะไปตามหาความรักนี่ก็เป็นไอเดียของนายกเมืองพัทยาค่ะที่เตรียมพวงมาลัยผ้าไทยไว้ให้นายกปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ใช้ต้อนรับกำลังพลชุดแรกนะคะประมาณ50นายจะเดินทางโดยรถบัสมายังบริเวณหาดร็อกพัทยาในวันพรุ่งนี้ซึ่งพวงมาลัยนี้ประดิษฐ์จากผ้าพันคอลายไทยที่นำมาม้วนแล้วก็ผูกผ้าเป็นลูกต่อๆกันแต่งด้วยโบแล้วก็ป้ายข้อความนะคะอัศวินีย์ from พัทยาซิตี้เตรียมไว้ให้วันพรุ่งนี้นะคะส่วนปภค่ะมีการแจ้งเตือน4จังหวัดเราก็ต้องแจ้งกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ฟ้าฝนนะคะยังมีฝนอยู่ในหลายพื้นที่แล้วคนก็ชอบบอกว่าฝนเนี่ยอย่างกันนัดเลยพอเลิกงานเนี่ยมาแล้วพอเลิกงานมาเลยปิดท้ายที่ปภที่แจ้งเตือนนะคะ4จังหวัดมีหนองคายมีบึงกาฬมีนครพนมแล้วก็มุกดาหารเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ในช่วงวันที่1ถึง6กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ริมแม่น้ำโขงระมัดระวังด้วยนะคะหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารซึ่งผลจากมรสุมพัดเข้ามาถล่มบวกกับมีน้ำจากสปป.ลาวไหลทะลักเข้ามาเพิ่มในช่วงนี้ก็จะทำให้ ดันแม่น้ำระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้น4จังหวัดนี้เตรียมความพร้อมก็ใครที่มีของอยู่ก็เก็บขึ้นยกที่สูงไว้ก่อนนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี่ต้องระมัดระวังลากันไปข้อข่าวค่ำวันนี้วันนี้ใครที่กำลังจะขับรถกลับบ้านฟังข้อข่าวค่ำอยู่ก่อนแล้วเข้าบ้านดูนิดนึงถ้าน้ำมันใกล้หมดเติมได้เติมเลยนะคะพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะคะมีผล2กันยาคือพรุ่งนี้ตี5นะคะดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ขึ้น60สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้ตี5นะครับฉะนั้นวันนี้ใครน้ำมันใกล้หมดเติมไว้หน่อยก็ดีค่ะจะได้ประหยัดลงไปได้นิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้ววันต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลัมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลัมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายปีเตอร์เบเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบราติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569มีข้อความว่าพนักท่านนายชาฟคาตมิซิโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้เวลา 7:23 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยในครั้งนี้โอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งการฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีกจำนวน4ตัวรวม8ตัวโดยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์โดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัว
1: พระราชวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์สาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกดรวม8รูป สำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในช่วง100วันจะเป็นพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสเวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมเปรียบเสมือนผู้สืบสานมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอาสวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุและวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานและวัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือครอบครัวแจ้งอรัญยิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรและคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดโคกชำแระวัดนาหอมและวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดศรีเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดบางพายพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19:00 น.สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Ideaverse Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันรวมทั้งหน่วยงานต่างๆได้นำคณะข้าราชการนักเรียนและนักศึกษามาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติและพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอาสวนันท์บริษัทอาสวโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเวทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมและทรงมีความกตัญญูกตเวทิตากับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางในสังคมจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได้
2: หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5:1 10:1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึด

0: อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
1: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
0: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
1: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
0: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
1: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวล

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: เธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่มุ่งพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและต่อยอดสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั่วประเทศที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด652ทีมก่อนคัดเลือกเหลือ88ทีมขณะที่ภาคเหนือมีผู้สมัคร107ทีมผ่านเข้าสู่การประกวดระดับภาค16ทีมเพื่อเฟ้นหาตัวแทนภาคเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่กรุงเทพมหานครสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
2: ปิดท้ายที่คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล75สตางค์ต่อลิตรน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้5นาฬิกา
3: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
8: Beautiful Music
7: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แบบนี
1: ้อ๋อผู้ใหญ่จำเอาเร็วจะไปไหนแล้วนั่นน่ะ
2: อุ้ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
1: งั้นกลับไทยไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายละเอ้ย
2: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
1: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกรูเนี่ยเอาอะ
3: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
2: ฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม .5
1: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
2: อ่ะพอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
1: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
2: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
3: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแซงอ่ะ
2: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
1: แล้วเพื่อนๆจะรอไหมอ่ะผู้ใหญ
2: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
3: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะก็ต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรอ
2: เฮ้ยท้ายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่สองของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่สองของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ขายเหล้าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมามายเสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขัดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติพบต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงงงก้งก้งตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมาเช้าจรดเย็นเป็นประเภทขวดเหล้าเคลื่อนที่ตลอดชีวิต
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: 1เมืองที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลก2026สักครู่มาติดตามค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์โควิด-19ในไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องยืนยันระบบสาธารณสุขยังพร้อมรับมือและยังไม่พบความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นคุณนวลทภาสมัครสมานรายงานค่ะ
6: ที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์เวรวัฒน์มโนสุทธิโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมแถลงสถานการณ์โควิด-19เปิดเผยข้อมูลล่าสุดจากระบบเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยโควิดสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเสี่ยง608สำหรับกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดในปีนี้3อันดับแรกได้แก่กลุ่มเด็กเล็กที่อายุ0ถึง4ปีรองลงมาคือกลุ่มวัยทำงานอายุ30ถึง39ปีและตามด้วยช่วงอายุ20ถึง29ปีจังหวัดที่พบมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครรองลงมาคือชลบุรีและตามด้วยภูเก็ตส่วนสายพันธุ์ที่พบการระบาดหลักในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงของกลางปี2568จนถึงปัจจุบันคือสายพันธุ์โอไมครอน NB1.8.1 พบจำนวน524รายคิดเป็นร้อยละ 50.14 โดยลักษณะของอาการส่วนใหญ่ยังไม่รุนแรงคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้จากการถอดรหัสพันธุกรรมพบว่าเชื้อมีการกลายพันธุ์แต่ยังไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นเพียงแต่ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนป้องกันได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนวลนภาสมัครสมานรายงาน
5: กรุงเทพมหานครครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนดีที่สุดในโลก Bay City Form Nightlife 2026จากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองการท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆทั่วโลกจุดเด่นของกรุงเทพมหานครคือความหลากหลายของ Nightlife ที่สนุกสนานได้ในแบบของตัวเองตั้งแต่ Rooftop Barคลับและร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารเปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงดึกรวมถึงบรรยากาศของชุมชน LGBTQ+ ที่มีสีสันการจัดอันดับครั้งนี้มาจากความคิดเห็นของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆกว่า 24,000 คนร่วมกับการประเมินจากบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาทั้งคุณภาพราคาความหลากหลายบรรยากาศความเป็นชุมชนตลอดจนคุณภาพความรู้สึกปลอดภัยและเป็นมิตรในยามค่ำคืนปิดท้ายที่ทีมยุคลูกยางหนุ่มไทยเดินทางถึงฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแล้วก่อนร่วมแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย2026วันที่4ถึง13กันยายนนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนนี้ได้เดินทางถึงฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและได้เข้าพบนายกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะพร้อมได้อวยพรให้ทีมลูกยางหนุ่มไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ตามที่ตั้งใจและได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทยในฟุกุโอกะร่วมเชียร์นักกีฬาไทยด้วยสำหรับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026จะแข่งขันที่ศูนย์กีฬาในร่มอเนกประสงค์คิตะคิวชูจังหวัดฟุกุโอกะซึ่งมีทีมวอลเลย์บอลชาย12ประเทศเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียกาตาร์โอมานบาเรนและประเทศไทยโดยทีมที่ชนะเลิศจะได้สิทธิ์โควต้าโอลิมปิก2028ทันทีและทีมที่ได้3อันดับแรกจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกในปี2027โดยโปรแกรมของทีมลูกยางหนุ่มไทยจะประเดิมนัดแรกวันที่5กันยายนพบกาตาร์ในเวลา 17:00 นต่อด้วย7กันยายนพบเกาหลีใต้และ9กันยายนพบไต้หวันเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
8: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารัก
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คนเจ้าอารมณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเรานะคะควรที่จะหมั่นสำรวจตรวจตรานิสัยใจคอของตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็รีบที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนิสัยที่ไม่ดีนั้นเสียมันแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองดีกว่าจับผิดผู้อื่นนับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการฝึกอบรมเลยเช่นเรารู้ตัวว่าเป็นคนวู่วามเจ้าอารมณ์แล้วจะทำอย่างไรจึงจะใจเย็นลงได้คนที่วู่วามเจ้าอารมณ์นะคะคือคนที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าสตินั้นหย่อนใจไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกสติฝึกใจให้ตั้งมั่นก่อนนอนทุกคืนนะคะนั่งสมาธิให้มากๆให้ใจสงบและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขามีความสุขกายสุขใจทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะใจของเราก็จะเริ่มเย็นลงค่ะหรือไม่ก็หาเวลาเราอยู่คนเดียวตามลำพังบ้างแล้วพิจารณาโทษของความเป็นคนเจ้าอารมณ์โทษของความโกรธให้มากๆว่ามันนำความเสียหายมาให้แก่ตัวเองครอบครัวคนรอบข้างอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะให้พิจารณาถึงความวู่วามในอดีตของเราที่ผ่านมาว่าทำให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหายไปเท่าไหร่แล้วและเราเองก็ต้องเสียใจเพราะว่าการกระทำนั้นเพียงใดพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักนะคะก็ต้องพลอยเสียใจเสียชื่อเสียงตามเราไปด้วยมากมายขนาดไหนและถ้าจะให้ดีนะคะต้องพยายามคบเพื่อนที่ใจเย็นกล้าตักเตือนให้สติเราในยามที่เราวู่วามหุนหันพลันแล่นเมื่อทำได้ตามนี้แล้วอารมณ์ของเราก็จะค่อยๆเย็นลงมีความสุขุมรอบคอบมากขึ้นความผ่องใสอิ่มเอิบของผิวพรรณก็จะตามมาคุ้มค่ากับการอดทนฝึกตัวของเราทำให้เรากลายเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปฟังสารคดีของเราบ่อยๆก็คาดหวังว่าหลายๆท่านคงจะจิตใจเย็นลงนะคะความเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็คงจะน้อยลงไปด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้

0: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
6: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
7: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
8: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
9: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
7: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่11สมดุลในสังคมเมื่อทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: คุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชน
2: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขาเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบ
1: คุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชน
3: มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไร
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งภาคธุรกิจก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลนะคะคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทยที่รู้จักกันดีในชื่อ Dtacบอกเล่าประสบการณ์ความคิดของการมองเห็นคุณค่าสังคมที่เกื้อกูลกันค่ะ
2: ก่อนหน้าปี40เนี่ยก็มุ่งไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับขยายธุรกิจไปเดือนละบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นฟองสบู่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะฮะสิ่งที่โดนบันดาลให้เราหันมาดูทางนี้จริงจังก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะความเป็นจริงทั้งหมดในสังคมไทยวิ่งมาให้เราเห็นวันนั้นเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยนะชัดๆเลยว่า Dtac มีลูกค้าอยู่ประมาณ 1.2 ล้านคนลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเนี่ยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของลูกค้าอะไรเวลานั้นอ่ะถูกพักงานมาพวกไฟแนนซ์บางพวกอะไรใช่ไหมฮะพอมันไปถึงเกือบปีลูกค้าเริ่มหายเดือนละแสนผมดูแล้วว่าโอ้นี่ถ้าอีกไม่กี่เดือนนะลูกค้าก็จะหมดบริษัทละพนักงานเรา 4,000 คน 5,000 คนก็คงจะม้วนเสือกลับบ้านกันใช่ไหมฮะมันทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้เพราะว่าคนในสังคม
1: เมื่อความจริงปรากฏชัดว่าความอยู่ไม่รอดของคนในสังคมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงบริษัทท้ายที่สุดจะไม่มีใครอยู่ได้เช่นกันการเกื้อกูลให้ผู้อื่นอยู่ได้จึงเป็นคำตอบความอยู่รอดของตัวเราเช่นกันค่ะด้วยบทบาทของธุรกิจที่มีฐานะเป็นทุนใหญ่คุณบุญชัยจึงเริ่มผลักดันกิจกรรมทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กสู่สังคมไทยในทุกระดับชั้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีค่ะ
2: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้ครับมันม้วนเดียวจบบังเอิญทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลกนะฮะตั้งหลายระบบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากไปทำให้คนมาซื้อโทรศัพท์อะไรแค่นั้นเองไอ้ระบบเนี่ยมันถ้าไม่ใช้เรื่องเสียงเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยนะมันก็ทำได้มันเป็นประโยชน์เรามีเครือข่ายสายใยแก้วเนี่ย 30,000 กิโลเมตรทั้งประเทศนะฮะ Dtac นะครับใช้บริการลูกค้าแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มร้อยมันเหมือนถนน20เลนน่ะรถวิ่ง3คันจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานำเชื่อมต่อไปอีกนิดนึงเราเชื่อมข้อมูลให้อุตุได้ไหมเราเชื่อมข้อมูลให้กรมชลประทานได้ไหมใช่ไหมฮะผมใจตองดูทีว่าประเทศเรามีอะไรที่จะสู้เขาได้อย่างน้อยเนี่ยเรามีอะไรที่จะมาฟื้นฟูไม่ต้องมีหนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องรวยนะอย่ามีหนี้ก่อนเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐละทำได้ยังไงก็คือว่าให้เขาขายของได้ราคาขึ้นใช่ไหมฮะนี่ก็เลยว่าเราก็น่าจะผลักดันโครงการทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กด้วยการทำให้เขาได้พบกันผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายผู้ผลิต
1: แนวทางทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของ Dtac ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านโครงการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันโครงการสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมูลนิธิรักบ้านเกิดซึ่งหวังปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ผู้ที่ยืนได้หยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าซึ่งจากทั้งสองโครงการทำให้คุณบุญชัยพบว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยเรายังพร้อมช่วยกันเสมอค่ะ
2: จริงๆที่เราเริ่มไว้เนี่ยโครงการสำนึกรักบ้านเกิดกับวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมีทางไหมสักวันหนึ่งมันจะรวมตัวกันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราสังเกตว่าโครงการวิทยุของเรานะวิทยุชุมชนนะฮะ เราก็ไม่ได้เป็นคนออกไปซ่อมบ้านให้คนหรือว่าไปแก้ปัญหานะฮะจริงๆเราเป็นแค่ตัวกลางยกหูโทรศัพท์หมุนไปหาประปาหมุนไปหาตำรวจหมุนไปหาเพื่อนบ้านสังคมช่วยกันเองเนี่ยเพราะสังคมไทยมีน้ำใจยิ่งใหญ่มากใช่ไหมฮะนี่ก็เลยนึกว่าโอ้ถ้าเรานำโครงการสำนึกรับบ้านเกิดที่มีเยาวชนจากทุกอำเภอเนี่ยนะฮะ700กว่าอำเภอของประเทศไทยเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ให้อำเภอนึงช่วยอีกอำเภอนึงโดยตัวเขาเองเลยเปิดมูลนิธินี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าให้ทุนเนี่ยให้กระทรวงศึกษาท่านก็ให้ศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยคัดเยาวชนที่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำชุมชนต่อไปในอนาคตมารับทุนจากเราโดยเขียนเรียงความมานะฮะว่าทำไมอยากเป็นผู้นำชุมชนเราก็ไม่ได้ถือว่าการไปมอบทุนเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าผลบั้นปลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าฉะนั้น7ปีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักเราหรอกโครงการสำนึกรับบ้านเกิดเราเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยเรียนนะครับอย่าสอบตกเป็นใช้ได้จบมาก็ไม่ต้องใช้ทุนคืนปีนี้เราลงมือให้เยาวชนที่จบแล้วเนี่ยนะฮะรุ่น1รุ่น2เนี่ยไปเดินขายข้าวไม่มีอะไรดีกว่าให้ลูกหลานชาวนาไปขายข้าวให้ชาวนานั่นแหละเพราะเราก็เคยลองดูสหกรณ์จ้างพนักงานมาอะไรมาขายก็ขายไม่ออกฮะแต่พอเป็นเยาวชนสำนึกรับบ้านเกิดไปขายซื้อข้าวพ่อแม่ผมนะครับขายได้เขาเดินตามร้านโชว์หวยเดินตามคนขายข้าวทั้งหลายจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากจะให้เยาวชนเขาเข้าใจนะว่าทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้มันมีค่าคุณค่าของเขาคุณค่าของสังคมคุณค่าของบ้านเกิดเขาเนี่ยแล้วถ้ามันรวมยังไงเอาพลังงานวัยหนุ่มสาวของเขาเนี่ยมารวมกันแล้ววิ่งช่วยเหลือข้ามไปข้ามมายังไงใช่ไหมฮะสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยคือว่าจัดตั้งสมาคมสำนึกรักบ้านเกิดประจำจังหวัดให้พวกเขาจังหวัดและสมาคมอาศัยว่าพวกเข้ามาจอยสมาคมดึงเพื่อนเข้ามาแล้วก็เริ่มเป็นตัวเชื่อมของสังคม
1: ไม่เพียงแต่ดีแท็กเท่านั้นนะคะที่เห็นความสำคัญของเยาวชนและการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพัฒนาสังคมเครือเจริญโภคภัณฑ์ธุรกิจขนาดใหญ่ด้านการเกษตรก็ตระหนักในบทบาทอีกด้านหนึ่งของธุรกิจนั่นคือการร่วมเกื้อกูลสังคมด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชนจะมาบอกเล่าแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ
3: เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับหากนับเนื่องจากร้านเจียไตเนี่ยปี2548เนี่ยก็จะครบ84ปีครับฉะนั้นเราเลยรู้จักเกษตรกรมา80กว่าปีครับลูกค้าเราคนแรกก็คือเกษตรกรถ้าเราขายของให้เกษตรกรแล้วเนี่ยเกษตรกรเอาของที่เราขายไปเนี่ยใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์เขาก็ไม่มีโอกาสมาซื้อเราอีกใช่ไหมครับแล้วบางทีขายของเอาของไปก่อนแล้วก็เก็บเงินที่หลังเราก็เก็บเงินไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนแหละครับสอนเราเองฮะให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไรฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองเนี่ยครับคือภาพรวมของบทบาทของบริษัทเราก็ได้มีการทำในเรื่องสังคมเนี่ยก่อนหน้านั้นมากมายหลายเรื่องแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาท่านประธานของเครือเจริญผู้พันคือคุณธนินทร์เจรวนนท์ก็ถามมาที่คณะกรรมการบริษัทว่าเราควรจะทำอะไรถวายท่านในที่สุดเนี่ยก็เป็นฉันทานุมัติครับว่าทำถวายหมดหมายถึงถวายทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังสติปัญญากำลังใจอาสาตัวเข้าไปทำงานแล้วนั่นก็คือที่มาของการจดเป็นมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทแต่เนื่องจากว่าฐานของมูลนิธินี่คือทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์คือทั้งธุรกิจทั้งหมดฉะนั้นเราจึงนำยุทธศาสตร์ที่ว่าเอาเศรษฐกิจนำสังคมตามครับก็คือทำให้คนคิดหาเงินเป็นกับใช้เงินให้เป็นหาเงินเป็นคือทำให้เกิดอาชีพเกิดงานได้ใช้เงินเป็นก็คือรู้จักเศรษฐกิจทางใจรู้จักอดออมเป็นรู้จักวางแผนชีวิตตัวเองเป็นว่ามีเงินแล้วมันควรจะใช้ยังไงอย่างไรอันไหนคือลำดับความสำคัญเช่นเรื่องการศึกษาการสุขภาพเงินออมมีไหมเงินฉุกเฉินควรจะจัดไหมคิดเป็นปฏิบัติเป็นในชีวิตประจำวันครับทำอยู่หลายพื้นที่ครับแล้วก็หลายลักษณะโครงการแต่หลักๆคงมี3อันครับคือพัฒนาคุณภาพคนโดยเน้นเรื่องอาชีพพัฒนาชุมชนฮะในลักษณะของการรวมกลุ่มซึ่งอันนั้นจะเน้นเชิงผู้นำแล้วก็ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: และนี่คือบทบาทสำคัญที่องค์กรธุรกิจในฐานะทุนใหญ่ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคมแห่งความพอเพียงสังคมที่ปลาใหญ่ไม่กินปลาเล็กและทุนใหญ่จะร่วมช่วยทุนเล็กเพื่อทุกภาคส่วนในสังคมจะเติบโตและก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างสมดุลและมั่นคงค่ะ
4: พอมีพอกินเป็นขั้นที่1ขั้นต่อไปให้มีเกียรติยืนด้วยตนเองขั้นที่3ให้นึกถึงผู้อื่น พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง28มิถุนายน2518เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808009 081808009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
2: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
3: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

น้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่า กลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณหนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: นี่อากุลหลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงจริงไหมอ
1: ่ะให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ้วงงงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เหลียวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแปะความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนมึงไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
2: อ่ะพูดตรงๆเลยนะ
1: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
2: ้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
1: ควรดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
2: อย่าคิดมากดื่มเหอะ
3: คุณกำลังฟังFM

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz
7: แม่แม่
8: แจ
7: ้มีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
8: เอาไปให้หยังล่ะพ่อ
7: ว่าสิพากันไปขุดแย่

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงพรั่งพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1/3อต้านไผ่อ้วนลงพุง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกดิบๆพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
6: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
8: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บ

พอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด่นร้านกาแฟร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
2: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
3: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลข

0: ทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอาแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาเจ๊กุลหลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกเขาเป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานก็มีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปดจะไปทำหรออายุปูนนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วนไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมอกุลหลับคงสื่อ

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในยามที่อากาศกำลังแจ่มใสครับ
1: ครับเช้าเช้าแจ่มใสส่งเสียงทักทายพูดคุยให้กำลังใจกันเรื่องของการพูดเนี่ยนะครับเป็นการสื่อสารที่มนุษย์เราใช้เป็นหลักเลยนะฮะตั้งแต่ยังไม่สามารถที่จะอ่านหรือเขียนได้เราก็ใช้การพูดนี้มาก่อนนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ใช่ฮะก็พูดได้ก่อนเขียนนะ
1: ใช่ครับก่อนที่จะมีการเขียนหรือการสื่อภาษาส่งถึงกันด้วยการอ่านเนี่ยนะฮะก็ต้องพูดก่อนแล้วการพูดนั้นก็ต้องอาศัยตัวอย่างนะฮะตัวอย่างการพูดของคนที่เราได้เห็นสมมุติเด็กเกิดมาสักช่วง3ปีแรกนะ3ปีแรกนี่ก็ค่อยๆจำนะค่อยๆจำว่าเขาพูดสื่อสารกันอย่างไรนะเรียกคนคนนี้ว่าอย่างไรนะครับเด็กๆพูดคำว่าแม่พูดคำว่าพ่อได้เนี่ยโอ้พ่อแม่ตื่นเต้นดีใจ
2: ครับ
1: นะฮะว่าลูกของเรานี่สามารถที่จะเรียกเราได้แล้วเรียกถูกแล้วเรียกแม่ถูกเรียกพ่อถูกเรียกร้องหาของกินได้นะ
2: ครับ
1: รอดตายนะ
2: ก็อยู่ที่คือเด็กนี่เหมือนเขาจะเก็บนะเก็บไปเรื่อยๆนะ
1: ครับ
2: เก็บประสบการณ์เรื่อยๆจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมที่จะพูดออกมา
1: คร
2: ับ ก็เลยเอ่ยคำนั้น
1: อวัยวะต่างๆที่เป็นฐานของเสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นเสียงกล่องเสียงนะฮะลิ้นฟันนะฮะกระพุ้งแก้มทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดเสียงและเสียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อยู่เหมือนกันว่าขนาดคนละคนกันกับพ่อกับแม่คือเป็นลูกเนี่ยแต่ว่าเสียงคล้ายนะแปลกไหม
2: ครับ
1: อย่างนักร้องหลายๆคนผมได้ไปฟังเสียงอย่างลูกชายคุณเสรีรุ่งสว่าง
2: ครับ
1: เหมือนพ่อเลย
2: นะฮะเส้นเสียงประมาณนั้นเลยนะ
1: โอ้โหเรียกว่าแยกไม่ออกเลยเนี่ยนะครับแยกไม่ออกเลยเรียกว่าหลับตาฟังนี่นึกว่าพ่อร้องสมัยหนุ่มๆ นะฮะกับเสียงของลูกเนี่ยนะในขนาดว่าเป็นคนละคนกันแต่ว่าเสียงก็ได้รับอิทธิพลมีอิทธิพลถึงขนาดนั้นนะครับจังหวะการพูดอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะเพราะนั้นการเรียนแบบหรือการอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งใดๆก็ย่อมที่จะเป็นไปตามบุคคลที่เราอยู่ใกล้ชิดด้วยเสมอการพูดการจานี่ก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ใกล้กับคนที่คิดบวกคิดดีหรือมีวาจาที่สร้างสรรค์นะครับคำพูดคำจาก็พลอยได้รับอิทธิพลไปด้วยนะ
2: ครับ
1: ถ้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ใช้วาจาที่ค่อนข้างจะเผ็ดร้อนหยาบคายรุนแรงนะครับคำพูดคำจาก็ออกไปในลักษณะเดียวกันแต่ทั้งนี้นะก็มีจุดเปลี่ยนอีกเหมือนกันว่าถ้าหากว่าไปเกิดสะดุดใจหรือไม่ถูกใจกับคำพูดที่รุนแรงของคนที่อยู่ใกล้ๆก็อาจจะตั้งปณิธานไว้เลยว่าฉันจะไม่พูดคำหยาบแบบนี้กับใคร
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่ามันรู้สึกสะเทือนใจเหลือเกินตัวเองได้รับมาเนี่ยนะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
2: ครับก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมเขาเรียกอยู่ที่สิ่งแวดล้อมนะ
1: ใช่ครับ
2: อยู่ถ้าอยู่ในดงโจรเนี่ยนิสัยก็จะติดเอาทางโจรเนี่ยแหละ
1: ใช่ครับอยู่ในดงฤาษีก็เป็นแบบฤาษีนะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสังเกตดูนะคนไหนที่เราคุ้นเคยกับเขาแล้วไม่ได้เจอนานๆเนี่ยนะฮะ ม่ได้เจอนานหลายปีเป็น10ปีแล้วก็พบว่าเขาไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากเรา
2: ครับ
1: คำพูดเขาเปลี่ยนไปเลยนะวิธีการพูดนะครับอย่างบางคนไปอยู่สำนักปฏิบัติธรรมเงี้ยไปอยู่กับวัดเนี่ยนะฮะสำนวนสำเนียงการพูดนะฮะก็แปลว่ามีความนิ่มนวลนะฮะตามสไตล์วัดนั้นๆนะครับพูดคำจาก็น่าฟังนะครับถ้าหากว่าไปอยู่ในแวดวงของแวดวงการบันเทิงอะไรเงี้ยคำพูดก็เป็นอีกแบบนึงเราก็สามารถที่จะสังเกตได้แต่ทั้งนี้นะครับเวลาที่สื่อสารกับคนก็มักจะมีตัวแปรที่สำคัญก็คือเรื่องของความรู้อารมณ์แล้วก็เหตุผลนะบางคนคนที่มีความรู้เนี่ยเขาก็จะพูดสับแสงทางวิชาการหรือทางความรู้ที่เขามีเห็นช่างเขาพูดกันไห
2: ม
1: เราก็จะรู้สึกว่าเออภาษาช่างเนี่ยมันดูเหมือนจะคนละภาษากับเรานะ
2: ครับ
1: นะสับที่เขาพูดกันนะหลายๆประโยคที่เราฟังไม่เข้าใจ
2: แม้แต่หมอพยาบาลเองก็จะมีสับทางเขาเฉพาะทางนะก็จะคุยกันรู้เรื่องนะครับ
1: ครับตำรวจก็มีศัพท์เฉพาะของเขาทหารก็มีศัพท์เฉพาะของเขาหลายคำนะฮะศัพท์ทางทหารที่คนที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวทหารนี่อาจจะไม่เข้าใจ
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับเคยได้ยินว่าผิดจุดไหม ผิดจุด
2: ผิดจุด
1: นะบางคนบอกน่าจะมาจากผิดแล้วให้หยุดพอพูดไปพูดมากลายเป็นผิดจุดเลย
2: ครับ
1: นะอีกหลายคำระเบียบปฏิบัติประจำหรือว่ารปจบางทีก็ใช้คำย่
2: อ
1: นะทำจนเป็นแบบรูทีนนะทำประจำก็เรียกระเบียบปฏิบัติประจำ
2: ครับสป
1: สปสปนี่อะไรก็สิ่งอุปกรณ์
2: อะไรพวกนั้นพวกน้ำมันเข้าใจแล้วเข้าใจว่าเออ
1: พวกน้ำมันนะสปหนึ่งสปสองสปสามสปสี่สปห้าอะไรเงี้ยนะก็จะมีขับเฉพาะนะครับศัพท์ต่างๆเหล่านี้ก็เฉพาะวงการนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าใช้เพื่อการสื่อสารเพื่อเข้าความเข้าใจง่ายแต่ว่าที่มีปัญหานะครับปัญหาในโลกมนุษย์เราก็คือสื่อสารด้วยอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์ถ้าอารมณ์ดีก็ดีไปแต่ถ้าอารมณ์เสียเนี่ยเสียเลยนะฮะจะอยู่ในวงการไหนก็ตามแต่นะครับวันก่อนเห็นคลิปตำรวจจราจรนะฮะเขาไปจอดที่ถนนนะ
2: ฮะอ๋อเห็นอยู่เห็นอย
1: ู่ที่ว่าเห็นก๋วยเตี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวนะ
2: ที่แบบทำทีว่ารถเสียจะเสียจริงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ
1: แล้วก็รถติดยาวเลยตำรวจก็หาต้นเหตุซิว่าเอ๊ะมันติดเพราะรถคันไหนอะไรยังไงก็สุดท้ายก็ไปเจอรถกดไฟกระพริบไฟฉุกเฉินนะฮะ
2: เปิดฝากระโปรงไหม
1: เปิดหน่อย
2: เปิดนิดนึง
1: ให้รู้สึกว่ารถมันไม่ปกติอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: แต่เจ้าตัวไปนั่งแต่อยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะตำรวจก็เลยพยายามจะมองดูว่ามันเสียตรงไหนอย่างไรก็บอกว่ายางอ่อนเสียที่ว่านี่นะ
2: ครับ
1: กำลังตามช่างมาดูอะไรเงี้ยตำรวจก็ซักไซส์ไล่เหลี่ยงเหมือนตำรวจก็คงจะรู้แล้วว่าคงจะมาก็เรียกอะไรนะใช้มุกนี
2: ้ครับ
1: เพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการจอดอะไรเงี้ยกะว่าช่วงนี้ตำรวจคงไม่มาหรอก
2: อ
1: าศัยความมักง่ายนะครับก็มีโต้คารมกันเล็กน้อยก็มีทั้งที่ชาวเน็ตที่เขามาแสดงความคิดความเห็นในทำนองว่าแหมก็แป๊บเดียวเองก็มี
2: เหรอฮะ
1: ค
2: ือแป๊บเดียวก็จริงแต่ว่าคุณก็ต้องดูนู่น
1: ผลกระทบ
2: ติดยาเป็นกิโล
1: ใช่
2: แป๊บเดียวได้ที่ไหนละ
1: เนี่ยจึงทำให้เรารู้เลยว่าในโลกโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะมีทั้งคนที่บางทีก็ทู่ซีเห็นอกเห็นใจเขาด้วยซ้ำไป
2: คือแป๊บเดียวสำหรับคนไทยจริงๆขอกันได
1: ้
2: เพราะว่าถนนมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดใช่ไหมแต่นี่มันแป๊บเดียวแบบสถานการณ์ที่เราเจออยู่เนี่ยก็คือรถติดยาวเหยียดแบบนี้มันไม่ได้นะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นเหตุเป็นผลที่ฟังได้อย่างเช่นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆนะฮะเนื่องจากว่ามีผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยสมมติว่าตรงนั้นเป็นคลินิกใช่ไหม
2: ครับ
1: นำส่งผู้บาดเจ็บนำส่งผู้ป่วยเข้ามาแล้วก็จะเป็นจะต้องขนจะต้องยกต้องแบกเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาอยู่แป๊บหนึ่งก็อย่างว่าอันนี้เป็นความจำเป็นที่เข้าใจได้นะครับแต่ว่าพอไปนึกถึงว่ากินก๋วยเตี๋ยวเงี้ยก็แล้วไม่สมเหตุสมผลนะแล้วตำรวจก็บอกว่า
2: ก็ตำรวจค่อยโทรไง
1: ให้โทร
2: สิตามช่างก็โทรมาสิในเสียตรงไหน
1: ในที่บอกโทรไปเมื่อกี้นะเขาเข้าทำนองว่า เล่นอะไรนะเล่นลิ้นนะหรือไม่ก็ใช้วิธีการที่ตำรวจเขาก็มองว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม
2: ่ตำรวจเขามองออกหมด
1: มอง
2: เขาอยู
1: ่ประสบการณ
2: ์ประสบการณ์เขาอะเจอพวกนี้เจอลักษณะหลากหลายรูปแบบที่เขาเจอในแต่ละวันเนี่ย
1: ครับ
2: ครับ
1: นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะทั้งผู้ที่ไปจอดเพื่อจะกินบางคนแนะนำบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาในลักษณะอย่างนี้เหมือนจำนวนได้หลักฐานแล้วเนี่ยนะก็ไม่ควรที่จะไปโกหกอ่ะ
2: ครับ
1: นะโอ้โทษทีครับสมมติโทษทีผมกินเสร็จพอดีเลยครับ
2: อ
1: าจจะผ่อนหนักเป็นเบาได
2: ้ครับ
1: ไม่นึกว่ารถจะติดเยอะขนาดนี้สมมตินะฮะรับไปแบบซื่อๆเลยเนี่ยแต่ไม่ต้องไปตะแบงหรือขั้นไปโกหกหรือไปทำอะไรแบบนี้สังคมก็จะหมั่นไส้เอา
2: ครับ
1: นะฮะเพราะนั้นเรื่องของการพูดเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับอารมณ์เสมอนะครับถ้าเกิดว่าอารมณ์เราดีนะฮะแล้วก็ปรับอารมณ์ได้โดยเฉพาะเวลาที่อารมณ์หงุดหงิดโมโหขึ้นมาส่วนใหญ่มักจะควบคุมไม่ได
2: ้ครับ
1: จำไว้ครับแล้วก็ไม่ได้สนนะครับเคยมีแบบคนที่ถูกตำรวจเข้าไปติงไปเตือนเนี่ยโอ้โหของขึ้นใส่ตำรวจก็มีเตะหูอะไรนะกระจกมองข้างก็มี
2: ครับ
1: นี่แหละอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายก็นะวายสวยรวยกระเช้าทำนองนั้นนะครับ
2: ก็ต้องเสียตังค์นะฮะ
1: ใช่
2: ก็ทำข้าวของก็เสียหาย
1: ครับแล้วไม่ใช่แค่เสียตังค์มันเสียไปถึงประวัติด้วยนะครับยิ่งเป็นไวรัลนะเป็นคลิปที่มีผู้คนได้เห็นมากมายแล้วก็ถูกส่งต่อกันอย่างมากมายเดี๋ยวก็เป็นพ่อใครเป็นลูกใครนะก็ผู้คนก็จดจำไปนานนะเพราะนั้นเรื่องของการพูดถ้าหากจะฝึกถ้าหากจะหัดหรือจะพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญในการใช้คำพูดเนี่ยก็ดูตัวอย่างคนที่พูดดีตัวอย่างของคนผู้พูดดีเนี่ยนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9
2: ครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นบุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีวาทศิลป์นะครับท่านอาจจะไม่ใช่พูดในลักษณะเหมือนทอล์กโชว์บนเวทีใหญ่ๆหรือไฮปาร์คปาฐกถาอะไรหรือสุนทรพจน์บนเวทีใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าทุกครั้งนะฮะที่พระราชทานพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทให้แก่ปวงชนชาวไทยได้ฟังยิ่งถ้าเป็นการตรัสแบบสด
2: ๆครับ
1: นะฮะไม่ใช่ลักษณะแบบบรมราโชวาทสั้นๆ3นาที5นาทีช่วงวันที่4ใช่มั้ย4ธันวา
2: ครับ
1: ของทุกๆปีที่เปิดโอกาสในคณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าแล้วก็ไม่ได้กำหนดด้วยเวลาที่สั้นๆเนี่ยนะฮะเราก็ได้ฟังว่าโอ้พระองค์มีพระราชอารมณ์ขันมีวาทศิลป์เรียกว่าผู้ฟังทั้งที่อยู่ที่พระที่นั่งสวนดุสิตใช่ไหม
2: ครับ
1: พระที่นั่งสวนดุสิต
2: า
1: ลัยใช่ไหมครับพระตำหนัก
2: ใช่ครับ
1: พระตำหนักจิรดารโหฐาน
2: พระตำหนักสวนจิตนะ
1: สวนจิตนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าโอ้พระองค์มีพระอัจฉริยภาพในด้านนี้นะครับมีการใช้ภาษาที่สั้นกระชับแต่ทว่าลึกซึ้งและมากเพื่อด้วยความหมายแล้วก็ยังกระทบกับความรู้สึกของผู้ฟังให้ต้องขบคิดนั่นจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆตลอดจนพระราชวินิจฉัยซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ประสงค์ในกรได้เห็นประจักษ์และต่างแซ่ซ้องในพระอัจฉริยภาพของพระองค์นะ
2: ครับเดี๋ยวเราฟังบทเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับนำบทเพลงกำลังใจที่เป็นผลงานของคุณวิสาคันทัพนะครับขับร้องเอาไว้ยาวนานหลายปีแล้วแต่ก็ยังคงมีความหมายให้มีกำลังแรงใจในการสู้กับชีวิตครับ

0: ำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้มีกำลังใจที่เข้มแข็งกำลังใจนี่เกี่ยวข้องกับการพูดเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คนที่กำลังใจอ่อนแอนะครับความพูดก็จะแสดงถึงความอ่อนแอไปด้วยคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งคำพูดก็แสดงถึงความหนักแน่นเข้มแข็งอยู่ในนั้นด้วยนะมันสะท้อนได
1: ้ครับครับบางคนเวลาอายุเยอะๆแล้วก็ป่วยเนี่ยนะฮะบางทีก็พลังใจนี่ก็หมดไปเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ก็ญาติก็ต้องช่วยเสริมในส่วนนี้ด้วยนะครับ
0: ครับคือบางคนก็ทำนองว่าอยู่ก็ไม่ไหวตายก็ไม่ลงอะไรเงี้ย
1: นั่นแหละ
0: รู้สึกท้อแท้กับชีวิต
1: วันก่อนก็มีพระพวกนะฮะอายุเยอะผมก็ถามว่าเขาโทรมานะเฮียเป็นไง82แล้วโอ้82
0: ครับ
1: แต่บังเอิญวันนั้นเนี่ยไปเดินนอกบ้านคุณดี
0: ครับ
1: เสร็จก็แดดมันแรงหน่อย
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเป็นลมฮะ
0: เ
1: ป็นลมเสร็จก็มีคนช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็พาเข้าไปนอนในบ้านก็ตื่นมาอีกทีนึงแขนขาไม่มีแรง
0: โอ
1: ้โหเขาบอกโอ้โหแย่เลยท
0: ี
1: นี้ก็ต้องส่งโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลหลายวันเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ก็อาการดีขึ้นก็โทรมาครับผมบอกโอ้เราแย่เลยแย่เลยบอกไม่อยากอยู่แล้วนี่ถ้าลุกขึ้นได้นะขึ้นไปบนตึกแล้วก็โดดลงมาเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลย
1: ขนาดนั้นเลย
0: คือหมดกำลัง
1: หมด
0: กำลังกายด้วยกำลังใจก็หมดไปตามกำลังกาย
1: คือบางทีโทรไปหาลูกโทรไปหาหลานเนี่ยหลานแบบไม่ค่อยตอบรับรับบ้างไม่รับบ้างอะไรพวกนี
0: ้มันก็บวกกัน
1: คนที่แบบคนที่อยู่ในวัยชราเนี่ยเจอโมเมนต์แบบนี้ก็ไม่อยากอยู
0: ่ครับเป็นโมเมนต์ที่หวั่นไหวมากนะฮะ
1: ครับ
0: ครับคือร่างกายก็ถดถอยนะบวกกำลังใจก็สูญหายไปด้วยเนี่ยก็อย่างว่าแหละอยู่ก็ไม่ไหวตายก็ไม่ลงครับทั้งที่ก็รู้นะว่าการที่จะไปจบชีวิตแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รู้จะไปทางไหนมันก็เป็นความบีบคั้นของหัวใจนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการพูดเพื่อเติมกำลังใจให้กันโดยเฉพาะในปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยเนี่ยลูกหลานต้องระมัดระวังนะ
1: ครับ
0: บางทีคำพูดแค่ประโยคเดียวสั้นๆนะทำนองว่าโอ้ยคนแก่คนข้าวนี่ไม่คนแก่คนเฒ่านี่ไม่มีประโยชน์เลยนะ
1: จะทำแต่เรื่องน่ารำคาญอะไร
0: ไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยไปได้แล้วเนี่ยอะไรทำนองนั้น
1: ติดอยู่คนเดียวนี่แหละทั้งบ้านอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: มองว่าเป็นภาระใช่ไหมฮะ
1: เป็นคำพูดที่แรงมาก
0: แรงดูเป็นภาระของลูกหลานเขาก็น้อยเนื้อจำใจบางทีอาจจะไม่ได้แสดงออกตอนนั้นแต่เอาไปคิดว่าลูกหลานไม่อยู่เนี่ยอาจจะทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องสะเทือนใจก็ได้นะครับอีกสักเพลงหนึ่งช่วงนี้เห็นมีคณะรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมครม.สัญจรทางใต้นะ
1: ครับ
0: นึกถึงเพลงบินหลานะจากศิลปินวงแฮมเมอร์
1: เพราะดีเพลงนี้นะ
0: ฟังครับ

0: บทเพลงบินหลาจากศิลปินวงแฮมเมอร์ครับ
1: ครับนกบินหลานี่ก็เป็นนกป่านะที่รักความอิสระรักเสรี
0: บินหลาดง
1: บินหลาดง
0: ครับครับเราเป็นผู้หนึ่งนะครับซึ่งอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยอาจจะแตกต่างวัฒนธรรมกันนะครับภาคใต้ก็อีกอย่างหนึ่งภาคเหนือก็อีกอย่างหนึ่งแต่เราก็คือไทยด้วยกันจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีขีดขั้นเกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยนะครับ
1: เวลาที่นครเขียนใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: กรุงนครถนอมทรัพย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับศิลปินแห่งชาติเขาจะบอกว่าเวลาที่ไปพูดไปคุยกับคนต่างวัฒนธรรมนะครับเช่นชาวมุสลิมนะครับบางครั้งบางช่วงเนี่ยเรากะจะพูดคุยว่าเป็นอารมณ์ขันเป็นเรื่องตลกโปกฮาแต่ว่าพี่น้องมุสลิมอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เขาถือ
1: ครับ
0: นะแม้แต่ชาวพุทธเราก็เหมือนกันนะครับการนำเรื่องศาสนาไปล้อเลียนหรือไปพูดคุยในทำนองขบขันบางทีมันจะไม่ขันไม่ขบเอา มันขบอย่างเดียวแต่ไม่ขันเลยนะฮะ
1: ใช่ครับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะฮะเคยนั่งรถทัวร์แล้วเคยเจอฝรั่งที่นั่งข้างหลังเราเอาเท้าเนี่ยมาพาดที่วางแขนเราไหมฮะ
0: ครับครับเคย
1: เออ
0: โผล่มาเลยนี่นะ
1: โผล่มาจากทางด้านหลังเลยเนี่ยนะ
0: มายังไง
1: โอ้โห
0: บาทาแทบจะลูกพักเนี่ยนะ
1: ครับนั่นแหละเขาอาจจะไม่ได้ศึกษาอะไรมาก็ได้นะ
0: ครับถ้าจะต้องบอกจะต้องกล่าวก็บอกด้วยความนิ่มนวล นะครับเพื่อผ่านวิกฤตนั้นไปไม่ใช่ว่าบอกด้วยอารมณ์รุนแรงแล้วก็เกิดเรื่องกระดาวขึ้นมาบางทีเดินทางคนเดียวนะ
1: ครับ
0: อาจจะเกิดเรื่องกระดาวแล้วมันว้าวุ่นเหมือนกันเนี่ยนะวันนี้ก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านในเรื่องของการใช้วาทศิลป์หรือคำพูดนะครับอย่างน้อยก็มีในหลวงรัชกาลที่ 9เป็นต้นแบบในการที่ได้พูดคุยหรือสนทนากับใครก็ตามแต่ถนอมรักษาน้ำใจของคู่สนทนาไว้ให้เสมอนะครับอย่างที่เคยได้ยินนะที่ว่ามีผู้กราบบังคมทูลรายงานผิดนะครับข้าพระพุทธเจ้าพลตรีภูมิพลอดุลยเดช กลายว่าเป็นชื่อของในหลวงแทนที่จะบอกชื่อของตัวเองเนี่ยนะครับ
1: คงจะตื่นเต้นมากๆไปหน่อย
0: ตื่นเต้นมากนะครับพระองค์ก็ยังมีพระราชอารมณ์ขันตรัสตอบว่าดีนะเราชื่อเหมือนกันเลย นี่ก็เป็นอารมณ์ขันอารมณ์พระราชอารมณ์ขันของพระองค์เนี่ยทำให้ทุกคนก็เบาใจสบายใจผิดพลาดบกพร่องกันก็ให้อภัยได้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประเสริฐเผยขอคุยกระทรวงวัฒนธรรมหลังพบหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาป.1เผยแพร่ข้อมูลนุ่งผ้าจงกระเบนห่มสบายเป็นของกัมพูชาพร้อมตรวจสอบย้อนหลังแบบเรียนอื่นๆสักครู่กับติดตามค่ะ
3: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอคุยกระทรวงวัฒนธรรมก่อนปมแบบเรียนอาเซียนศึกษาป.1ภาพนุ่งกระจงกระเบนห่มสบายระบุเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาลั่นไม่กลัวโดนเคลมคุณธิตาลีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยพบว่าเนื้อหาภายในหนังสือระบุถึงการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการระบุว่าการแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าจงกระเบนของผู้ชายและสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าถุงสีชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดของผู้หญิงเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่าตนได้เห็นแล้วเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการจะขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการแต่งกายประจำชาติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างไรก็ตามนายประเสริฐระบุว่าไม่ได้รู้สึกกังวลว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติของตนเองเพราะวัฒนธรรมใดเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วเมื่อถามว่าแบบเรียนดังกล่าวยังคงได้ใช้ในปัจจุบันอยู่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าแบบเรียนนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของเอกชนซึ่งได้สอบถามไปโดยสำนักพิมพ์ได้ทำหนังสือชี้แจงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาส่วนหนึ่งแล้วแต่เพื่อความถูกต้องกระทรวงศึกษาธิการต้องคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อความชัดเจนและให้ได้เป็นบรรทัดฐานต่อไปนอกจากนี้นายประเสริฐยืนยันด้วยว่าจะมีการตรวจสอบหนังสือเรียนอื่นๆย้อนหลังอย่างแน่นอนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติย่อมไม่เหมือนกันธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับใช้เมื่อวันที่19มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นครั้งที่4ซึ่งรัฐบาลได้ใช้มาตรการต่อเนื่องและจากข้อมูลการใช้มาตรการในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโรงงานจำพวกที่3จำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2จำนวน17โรงงานรวม683โรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมประเมินว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมจะทำให้รัฐเสียรายได้ประมาณ 13.28 ล้านบาทแต่คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานและรายได้ของประชาชนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วย
4: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตายเพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุคติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของ

0: ลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
1: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะวรสิทธิ์เผยเปิดทาง5 หน่วยงานขยายผลปราบทุจริตสอบราชการยืนยันมหาดไทยไม่ได้หยุดแค่เพิกถอนชื่อสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกับปมโกงข้อสอบท้องถิ่นไม่ได้จบแค่ถอนชื่อ 3,868 รายเปิดทาง5หน่วยงานสาวต่อทั้งคดีเส้นเงินย้ำคนผิดต้องถึงต้นต่อคนสุจริตต้องได้รับคืนความเป็นธรรมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายวรสิทธิ์เตียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่มีการตั้งคำถามถึงการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นว่าไม่ควรจบเพียงการเพิกถอนรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุแต่ควรขยายผลไปถึงผู้บงการว่าการเพิกถอนกับการดำเนินคดีเพื่อสาวถึงตัวการเป็นคนละกระบวนการและกำลังเดินคู่ขนานกันก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนน 5,925 รายให้หน่วยงานที่มีอำนาจการตรวจสอบและดำเนินคดี5หน่วยงานแล้วเพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทั้งในด้านความผิดทางทุจริตการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบว่ากระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดทั้งนี้ได้มีการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้อง 3,868 รายมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคมส่วนผู้ที่มีความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายที่ยังไม่ได้รับการบรรจุจะไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการและมีแผนเรียกผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนในเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การถอนชื่อแล้วจบแต่ต้องเดินหน้าต่อในทุกกระบวนการตามกฎหมายหากพบความผิดก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดใครผิดต้องรับผิดใครอยู่เบื้องหลังต้องสาวให้ถึงต้นตอและคนสุจริตต้องได้โอกาสคืนยศวัฒน์พงประภาสยังไงครับ
3: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังของอังกฤษได้เดินหน้าเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับบรูโน่เฟร์นานด์กัปตันทีมชาวโปรตุเกสหลังจากเจ้าตัวออกสตาร์ฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในต่างแดนโดยการเจรจาระหว่างสโมสรกับตัวแทนดาวเตะวัย31ปีถูกผลักดันให้มีความคืบหน้าเร็วขึ้นเนื่องจากบรูโ